0: อันดับ3ไปครองเป็นรางวัลปลอบใจได้สำเร็จผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการปาวาลากุน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศได้มีดุมฮูนักเทนนิสมือ108ของโลกจากบอสเนียแพ้ดานิเอลมาริดาอากิล่าคู่แข่งชาวสเปนิสมือ82ของโลก1-2เซต2-6 7-5 และ2-6ขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมกระทิงดุสเปนพบกับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์19กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีและคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับในช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะโพสต์หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่าน Messenger หรือว่าแชททางเพจ Army Radio นะครับมีทีมแอดมินคอยตอบกลับแล้วก็คอยรับกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่เนี่ยนะฮะและก็ขณะเดียวกันอยากจะเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์เขาบอกว่าเป็นวันครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังหลายคนหลายท่านคิดว่าน่าจะมีแผนในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัววันนี้ก็ขอให้ตลอดทั้งวันเป็นวันที่มีความสุขนะครับเติมพลังกันให้เต็มที่แล้วก็เตรียมความพร้อมรับพรุ่งนี้ที่จะเริ่มสู่วันทำงานในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนะครับก็เติมพลังใจเติมความสุขให้กันและกันนะครับมาดูกันที่เหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ขอโฟกัสพื้นที่ไปยังพื้นที่จังหวัดเลยนะครับในวันนี้ที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งหน่วยงานราชการนะครับรวมถึงหน่วยงานทหารและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสำคัญนะครับของพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งอดีตนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับมีประวัติแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดเลยด้วยนะครับสำหรับอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งแห่งนี้โดยกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะมีการจัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทานที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งมีพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74เป็นการบรรจุเศียรพระนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงโรงเรียนโดยรอบพื้นที่อย่างเช่นที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งและโรงเรียนตชด.บ้านหมันขาวนะครับมีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาพร้อมทั้งมีการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆเด็กนักเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนรวมถึงมีการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราจะย้อนดูนะครับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจทางทหารที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตด้วยอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งสมรภูมิพระราชาแห่งนี้เป็นเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นนะครับพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2519
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางทหารจากภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับในการปกป้องคุ้มครองประชาชนการเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรบ้านหมากแข้งและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงพระองค์ทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่คนทั่วไปเรารับรู้แล้วก็รับทราบกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับทั้งนี้ฐานปฏิบัติการสู้รบแห่งนี้ได้สร้างเป็นอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งโดยมีมณฑลทหารบกที่28เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันจังหวัดเลยได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการบ้านหมากแข้งเป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนะครับพัฒนาบ้านหมากแข้งให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่30มิถุนายนปี2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการขยายความพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวและงานที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในวันนี้ที่จังหวัดเลยนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงสนใจสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CCเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมนี้นะครับส่วนกลางจัดขึ้นที่โดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคก็จัดโดยพร้อมเพรียงกันที่มณฑลทหารบกทั้ง34แห่งนะฮะก็จะเป็นหน่วยฝึกแล้วก็ศูนย์ฝึกต่างๆนี้ด้วยนะครับเปิดโครงการพร้อมกันเลยครับ20กรกฎาคมวันจันทร์พรุ่งนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับในส่วนกลางที่โดมวรรณสมิตรเนี่ยได้มีการเรียนเชิญพลเอกพนาคระปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับถือโอกาสนี้เลยก็แล้วกันในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่สนใจร่วมโครงการนะครับเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CCมาร่วมกันครับคุณผู้ฟังในการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตนะครับเลือด1ถุงหรือว่าโลหิต1ถุงที่เราบริจาคกันไปเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าผู้ที่ต้องการใช้เลือดใช้โลหิตในการรักษาตัวเนี่ยได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับก็นอกเหนือจากการบริจาคโลหิตจะได้เป็นการรับรู้รับทราบว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราบริจาคโลหิตได้ย่อมแสดงว่าสุขภาพของเราเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับก็จะได้เป็นการทำบุญใหญ่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการได้เรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าได้มีการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับอยากจะติดตามร่วมรับชมบรรยากาศโครงการเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับที่ในส่วนของช่อง YouTube ของศูนย์ประชาสัมพันธ์โดยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่าที่ Facebook Fanpage ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้นะครับมาร่วมกันครับคุณผู้ฟังเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับก็1คนนะครับ1พลังแต่ถ้าเรารวมกันมากๆนะครับ10คน100คน1,000คน10,000คนล้านคน10ล้านคนเนี่ยมันก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ
ได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างเนี่ยนะครับคึกคักคึกครื้นกันมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลกระทรวงการคลังเขามีการประกาศในเรื่องของผลนะครับการลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับผ่าน4ช่องทางหลักๆ ก็จะมีที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th นะครับมีที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับซึ่งก็เป็นธนาคารในกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโดยผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี69เนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ย 9,510,000 กว่ารายด้วยกันจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18ล้านกว่ารายนะครับเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับในกลุ่มนี้มีอยู่ทั้งหมด12,700,000กว่ารายกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์700,000กว่ารายตรงนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจพบเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนกลุ่มนี้มีอยู่ทั้งหมด5,300,000กว่ารายนะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการปี2569ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรเดิมอันนี้สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการปี69ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ผ่านคุณสมบัติใหม่อันนี้จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งซึ่งเป็นธนาคารที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จนะฮะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปแล้วคราวนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แต่พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต้องทำยังไงล่ะเนี่ยนะฮะก็ให้ทำตามนี้เลยนะครับหากท่านนะครับอยากจะประสงค์ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้นะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนสิทธิ์ได้ในระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลก็คือวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือห่วงระหว่าง17ถึง31กรกฎาคมนี้ท่านสามารถอุทธรณ์ผลได้นะครับ4ช่องทางหลักข้างต้นนะครับเดี๋ยวผมย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะครับแล้วก็2ก็คือช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับต่อมาคือแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารทั้ง5แห่งนะครับกรุงไทยออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับมีธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับท่านไปติดต่อสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ถ้าเป็นธนาคารเนี่ยก็ไปตามวันเวลาทำการปกติของเขาเนี่ยนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการยืนยันตัวตนนะครับก็สามารถที่จะทำได้ที่ธนาคารด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจะต้องติดต่อ หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับภายในวันที่16สิงหาคม2569และก็หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ได้นำมาย้ำแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับภาพรวมการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยนะครับก็คึกคักไม่แพ้กันเช่นเดียวกันเขาเป็นการสอบภาควัดความรู้หรือว่าภาคกอภาควิชาการนะครับในเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการสอบความรู้ความสามารถภาคกอในระดับความรู้ปริญญาตรีซึ่งก็คือประเภทของนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมนะครับจำนวน2สนามสอบสนามสอบที่1ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากนะครับแล้วก็สนามสอบที่2คือสนามสอบของมรามเหมือนกันนะฮะแต่เป็นวิทยาเขตบางนาเนี่ยนะครับส่วนในวันนี้นะครับจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอในระดับมัธยมศึกษาตอน อนปลายนั่นก็คือประเภทนายทหารประทวนแล้วก็นักเรียนใน10ทหารบกนะครับจำนวน4สนามสอบฮะคุณผู้ฟังสนามแรกคือที่มอรามคำแหงหัวหมากนะครับสนามที่2ก็คือมอรามคำแหงบางนาสนามที่3เนี่ยอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนะครับแล้วก็สนามที่4อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุนันทานะฮะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าทำการสอบนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางแล้วก็สถานที่สอบรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ดีนะครับแต่คิดว่าผู้ที่เข้ารับการสอบในแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่จะเข้าทำการสอบวันนี้น่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละขออวยพรนะครับให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ที่ตามความฝันทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบนะครับโดยในส่วนของกองอำนวยการเขาจะดำเนินการปิดจุดคัดกรองนะครับในห้วงเวลา 12:00 น.เพราะว่าเขาจะเริ่มสอบกันในช่วงบ่ายโมงครึ่ง 13:30 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 น.จุดคัดกรองย้ำอีกทีนะครับก็จะเริ่มเปิดเนี่ยในเวลา 12:00 น.โดยเจ้าหน้าที่เขาจะใช้เครื่องตรวจจับสิ่งต้องห้ามอย่างเช่นโลหะแบบมือถือมีการตรวจทางเทคนิคก่อนขึ้นอาคารสอบแล้วก็การเดินขึ้นห้องสอบนะครับแล้วก็เวลา 13:00 น.จะปิดจุดคัดกรองซึ่งหมายความว่าผู้ที่มาหลังเวลา 13:00 น.ถือว่าท่านหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบนะครับอนุโลมให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในแนวคัดกรองผ่านจุดคัดกรองในเวลา 13:00 น.นะครับสามารถที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าห้องสอบได้นะครับผู้เข้าสอบนะฮะต้องวางแผนการเดินทางมาถึงสถานที่สอบอย่างน้อยเนี่ยก่อนเวลาสอบ 1-2 ชั่วโมงให้สบายใจก่อนนะครับมาถึงก่อนระยะเวลาก็จะได้มีการเตรียมตัวด้วยไปดูซิว่ารายชื่อเราสอบตรงไหนอยู่ห้องไหนอาคารเดินทางอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งหากมีปัญหาข้อขัดข้องไม่สามารถที่จะเข้าห้องสอบได้ก็ขอให้ติดต่อกองอำนวยการสอบทันทีนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับที่จะเข้าทำการสอบในวันนี้นะฮะโชคดีนะครับในการสอบทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรื่องของการประกาศผลสอบเรื่องอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับภาพรวมการสอบต่างๆเรานำมาอัปเดตพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อกับเรื่องดีๆกันบ้างคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องดีต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็ในส่วนของประเทศไทยของเรานะครับเหลือระยะเวลาอีก10วันเท่านั้นนะครับที่เราจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่29กรกฎาคม2569นะครับเกาหลีใต้ก็เป็นเจ้าภาพนะครับจัดขึ้นที่นครปูซานรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเข้าร่วมการประชุมผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยให้ไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติต่อไปทั้งนี้ในส่วนของคุณสุชาตินะครับท่านก็กล่าวว่าการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้นะครับเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรวิหารเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานต่อเนื่องกว่า 1,500 ปีนะครับจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกนะครับจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้อีกด้วยนะครับนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์รวมถึงการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยของเราให้สู่สายตาชาวโลกอยากจะให้ทุกคนนะครับทุกท่านร่วมกันส่งกำลังใจให้กับคณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจบนเวทีสำคัญบนเวทีมรดกโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาร่วมรุ้นกันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะครับแต่นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งสัญญาณมาแล้วสำหรับพี่คอนโทรลพี่เอ็กบุญส่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมื่อประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องต

0: ว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่ง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจตามจับโจรวิ่งราวทองกลางห้างดังสารภาพหาเงินใช้หนี้พนันบอลหนี้นอกระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เรือรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
6: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
5: แต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
5: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้าน
8: City still so get low. Alright, okay. Through the city queen, yeah. Alright, okay.
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: Alright, okay.
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพัทยานำกำลังเข้าปิดล้อมห้องพักรายวันแห่งหนึ่งภายในซอยมาบ2พื้นที่รับผิดชอบสภ.หนองปรือหลังสืบทราบว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำและหมวกแก๊ปสีดำก่อเหตุซึ่งทำทีขอทดลองสวมสร้อยคอทองคำรูปพรรณน้ำหนัก2บาทมูลค่าประมาณ 130,000 บาทภายในร้านทองแห่งหนึ่งของห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีได้หลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวก่อนเข้าจับกุมตัวได้โดยไม่พบการขัดขืนโดยผู้ต้องหาเป็นชายอายุ34ปีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมของแฟนสาวและตรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแต่ไปพบสร้อยคอทองคำของกลางโดยผู้ต้องหาอ้างว่าได้นำไปขายเป็นเงินสดแล้วก่อนถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเกิดจากปัญหาชีวิตและภาระหนี้สินสะสมโดยก่อนหน้านี้น้องสาวถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้าทำให้ต้องหาเงินจำนวนมากมาเพื่อใช้ชดใช้ผู้เสียหายประกอบกับตนประสบปัญหาทางการเงินจึงไปกู้เงินนอกระบบหลายแห่งก่อนนำเงินไปเล่นพนันฟุตบอลโลกตามเว็บไซต์พนันออนไลน์หวังนำเงินมาหมุนใช้หนี้แต่กลับสูญเสียเงินทั้งหมดก่อนหนี้สินพอกพูนผู้ต้องหาอ้างว่าด้วยความเครียดและจนมุมจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งติดตามสร้อยคอทองคำของกลางที่ถูกนำไปขายเพื่อนำกลับคืนผู้เสียหายและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา

0: 9นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรงชีวิตได้ถูกต้องว่าอ๋อนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นนี่ชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบากคนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติงัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี่ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงครับแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าเออทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีเพราะแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรงชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่ทุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบไม่น้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูง นี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100-200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้นี่ประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกไว้สองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตราสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนะนี่ความประมาท มีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นต้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าคนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ 2-300 บ้างวันละ 5-600 บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันเอาไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระพอมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเราต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรไม่ยามกู้เป็นศัตรูไม่ยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันพิษใจกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงิน ัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วมีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่โรงใส่ศพก็ประมาณ 700-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้หนึ่งคืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะอนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านเขาอ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่กระดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้า ให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะยากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่2คนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาน่าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนานี่ความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อมชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แม่บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลา งานไม่ได้บวชน้อยกว่าจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างนี่ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเราหนี้สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมในมีฮะเจ้ากรรมในเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมในเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิกถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้พยุมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพิเทพจิรเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะซึ่งทางกองทัพบกค่ะโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารประชาชนทั่วไปค่ะร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดกันขึ้นในศูนย์กลางก็จัดกันที่โดมวรรณสมิทธ์ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาคก็จัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก34แห่งนะคะก็สามารถที่จัดกันได้ก็จัดงานกันวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่20กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 นค่ะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ก็ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะคะก็เรียกว่าการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำทุก3เดือนเป็นการรวมพลังนะคะแห่งการให้ครั้งนิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันค่ะก็วันจันทร์ที่20กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 นนะคะก็ประชาชนสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตกันได้ค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนกันต่อนะคะคือทางรัฐบาลก็ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและก็เอกชนเชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะจัดการกันนะคะวันที่24ถึง26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพตรงนี้นะคะก็ภายในก็มีถึง12กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยกันค่ะก็เป็นกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระกุศลนะคะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในตอนเช้าค่ะปฏิบัติธรรมรักษาศีลสวดมนต์ถวายพระพรมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นถวายเป็นพระกุศลด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีถนนคนเดิน2ฝั่งคลองเรียกว่าไปชมเป็นวิถีเสน่ห์ของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆมีดนตรีบรรเลงนะคะเป็นบทเพลงพระชิพนแล้วก็เป็นบทเพลงถวายพระพรมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลตรงนี้ด้วยนะคะก็จัดงานกันอย่างที่บอกไปนะคะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพค่ะวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนะคะใครว่างก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้แล้วก็พูดถึงในด้านของตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าความคืบหน้าในด้านของกองทุนหาดไทยทิพย์ค่ะร่วมสนับสนุนการก่อสร้างเป็นบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยเสริมความปลอดภัยให้กับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งทางกองทัพบกก็มีการเดินหน้าสนับสนุนในด้านของการดำเนินงานตรงนี้ของทางกองทัพภาคที่2ในด้านของการก่อสร้างหลุมหลบภัยหลุมบุคคลคู่บังเกอร์แล้วก็มีที่มั่นป้องกันตรงนี้ด้วยค่ะเป็นการเพิ่มเสริมความปลอดภัยให้กับกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของชายแดนด้วยซึ่งโครงการตรงนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ทางกองทัพบกนะคะเร่งดำเนินการจะสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลด้วยเพื่อใช้ในด้านของเป็นกำบังแล้วก็เป็นหลุมหลบในยามฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งก็หลุมหลบภัยแล้วก็หลุมบุคคลคู่จำนวนถึง263แห่งก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานด้วยค่ะในปี2568นะคะมีหลุมหลบภัยถึง74แห่งตัวนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานส่วนในปี2569ค่ะมีที่มั่นที่แข็งแรงที่ตั้งยิงมีบังเกอร์299แห่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างส่วนที่มีการเพิ่มเติมนะคะมีฐานปฏิบัติการแล้วก็อาคาร51แห่งนี้ด้วยกันก็อยู่ระหว่างการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็รอการอนุมัติด้วยแต่ว่าภาพรวมตรงนี้นะคะก่อนเขาเรียกว่ามีการก่อสร้างแล้วก็แล้วเสร็จตรงนี้337แห่งด้วยกันค่ะมีหลุมหลบภัยแล้วก็หลุมบุคคลคู่ตรงนี้263แห่ง ส่วนหลุมหลบภัย74แห่งนะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรงนี้ก็มี350แห่งค่ะที่มั่นคงแข็งแรงที่ตั้งแล้วก็มีบังเกอร์ด้วย295แห่งนะคะมีฐานปฏิบัติการแล้วก็มีอาคาร51แห่งด้วยกันค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นการยกระดับความปลอดภัยสำหรับกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยเสริมความพร้อมในด้านของการป้องกันอธิปไตยของชาติให้เต็มกำลังแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จะต้องด้วยกันแล้วก็ทางรัฐบาลเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซึ่งกองระบบก็เป็นการสนับสนุนในด้านของกำลังพลแล้วก็ช่วยสร้างตรงนี้อีกด้วยค่ะทีนี้กลับมาในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะก็บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หูดับหรือไม่ก็เป็นไข้หมูดับตรงนี้ในพื้นที่ของทางภาคอีสานตอนล่างนะก็บอกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์สายรักพิมพ์เกาะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9ของนครราชสีมานะคะบอกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียในพื้นที่เขาเรียกว่าครอบคลุมตรงนี้ถึง4จังหวัดด้วยกันก็ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็ของทางสุรินทร์ด้วยถ้าเจาะลึกข้อมูลตรงนี้ลงไปนะคะบอกว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยนะคะทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะสถานการณ์รุนแรงมากที่สุดเลยนะคะพบผู้ป่วยเป็นไข้หูดับโคราชตรงนี้ถึง47รายด้วยกันผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดถึง8รายนะคะส่วนทางจังหวัดชัยภูมิค่ะพบว่ามีผู้ป่วยถึง10รายด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะส่วนทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็พบผู้ป่วย12รายด้วยกันยังไม่พบผู้ที่เสียชีวิตส่วนจังหวัดสุรินทร์นี่มี8รายนะคะเสียชีวิตไป1รายค่ะแล้วคุณหมอก็บอกด้วยนะคะว่าหลักการที่มันเกิดขึ้นก็บอกว่าคือการรับประทานอาหารเป็นเมนูที่ปรุงแบบไม่สุกหรือไม่ก็สุกสุกดิบดิบที่หลายคนชอบทานนะคะเป็นลาบหมูดิบเป็นก้อยหรือไม่ก็เป็นแหนมดิบอะไรตรงนี้แล้วก็การดื่มเขาเรียกว่าเป็นดื่มเลือดหมูดิบนะคะจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะรวมถึงการสัมผัสในด้านของหมูดิบผ่านในด้านของบาดแผลตรงนี้ซึ่งเชื้อเนี่ยอาจจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็แสดงอาการภายใน3วันนะคะมีไข้สูงปวดศีรษะเวียนศีรษะค่ะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นจ้ำแดงขึ้นตามเนื้อตัวอะไรแบบนี้ซึมนะคะคอแข็งแล้วก็ชักด้วยหากว่าเชื้อตรงนี้ลุกลามเข้าไปถึงเยื่อหุ้มสมองกระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดการเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเรียกว่าเป็นประสาทของหูชั้นในซึ่งเชื้อเนี่ยนะคะมันอาจจะเข้าไปทำลายในด้านของปลายประสาทในด้านของการรับรู้ของเสียงการทรงตัวด้วยส่งผลให้เกิดการเรียกว่ามีอาจจะมีอาการที่เรียกว่าหูตึงหูดับจนกระทั่งหูเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าหนวกถาวรเดินเซหากว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องภายใน14วันนะคะอาการอาจจะรุนแรงถึงกับขั้นถึงเสียชีวิตอาจจะมีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวว่าเราเผลอไปทานอะไรแบบนี้นะคะกลุ่มเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตนะคะโรคหัวใจภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่ก็ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังก็จะต้องระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วคุณหมอก็แจ้งเตือนนะคะตามหลักของประชาชนเลยจริงๆนะคะว่ากินสุกแยกอุปกรณ์สะอาดทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงในด้านของการรับประทานหมูดิบหรือไม่ก็สุกสุกดิบดิบอะไรแบบนี้หรือไม่นะคะผู้ที่จะต้องสัมผัสกับหมูนะคะว่าทำอาชีพแบบนี้สวมถุงมืออุปกรณ์ถุงเท้าเป็นรองเท้าบูทนะคะหรือไม่ก็แยกในด้านของเขาเรียกว่าเป็นมีดเป็นเขียงอะไรแบบนี้จะต้องแยกอุปกรณ์ให้พร้อมก็แล้วกันนะคะแล้วก็จากสถานการณ์เขาเรียกว่าเมื่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าใครที่ทานนะคะเป็นลาบเป็นก้อยเป็นปลาร้าดิบอะไรแบบนี้เป็นปลาส้มนะคะเป็นจ่อมค่ะก็พบในด้านของพยาธิใบไม้ตับนะคะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ไว้เพราะอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะคะก็รณรงค์กันนะคะว่ากินสุกนะคะไม่รับประทานอาหารดิบค่ะเราจะต้องเข้าใจในด้านของประเพณีของทางอีสานด้วยตรงนี้บอกว่าคือไม่ได้ห้ามรับประทานนะคะรับประทานได้แต่ว่าเราจะต้องแยกด้วยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้บอกว่าอุ้ยห้ามรับประทานรับประทานได้นะคะก็บอกกันไว้ค่ะส่วนทางกรมควบคุมโรคบอกว่าเตือนกันนะคะว่าถ้าเรากินปลาน้ำจืดที่ดิบ ก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้เพราะสาเหตุหลักๆนะคะโรคมะเร็งเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าถ้ามีการรับประทานในด้านของปลาน้ำจืดที่ดิบๆสุกๆนะคะเสี่ยงในด้านของโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งสาเหตุตรงนี้ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะมีอาการเขาเรียกว่าติดในด้านของพยาธิใบไม้ตับนี่สูงซึ่งมะเร็งตับนะคะแล้วก็ท่อน้ำดีเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยจำนวนมากนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นพยาธิใบไม้ตับพยาธิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์นะคะโดยวงจรตรงนี้ถ้าเป็นการผ่านตัวอ่อนแล้วก็อาศัยอยู่ในเกล็ดแล้วก็หางแล้วก็ครีบของเนื้อปลาตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นปลาน้ำจืดเป็นปลาเกล็ดขาวหรือไม่ก็เป็นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวนะคะแล้วก็คนเนี่ยนำมารับประทานแล้วก็ปรุงไม่สุกนะคะเด็บๆสุกๆแบบนี้อาจจะมีการพยาธิเนี่ยอาจจะเป็นการเจริญเติบโตแล้วก็มีการฝังตัวในท่อน้ำดียาวนานถึง 20-30 ปีอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราบีบมะนาวใส่พริกลงไปผสมกับแอลกอฮอล์มันไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่ารับประทานกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะเออค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นไฟเขียวให้ขยายเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ค่ะเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ช่วยเหลือในด้านของกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนตรงนี้เพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็คือเป้าหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือของทางรัฐบาลให้เข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนอย่างจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีการทบทวนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็คือข้อเท็จจริงตรงนี้ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบแล้วก็อนุมัตินะคะว่าเป็นการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการตรงนี้โดยกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นบัตรแล้วก็เป็นผู้ที่กลุ่มเขาเรียกว่าเป็นชายขอบนะคะกลุ่มตกหล่นนะคะแล้วก็มีการสำรวจในช่วงของการลงทะเบียนก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วมิถุนายนนะคะมีมากถึง 5.4 ล้านคนค่ะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการ2569ต่อไปนะคะใครที่ลงทะเบียนตรงนี้ไว้ค่ะอย่างที่สองนะคะบอกว่าไม่นำเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบุคคลที่ไม่เข้าข่ายเนี่ยมาปรับเกณฑ์ตรงนี้เขาบอกว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นข้อย่อยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ที่ได้มีเงินได้ตรงนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเพื่อพึงประสงค์ตรงนี้สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในปีของโครงการ2569เนื่องจากว่าอาจจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้คุณพ่อคุณแม่นะคะของผู้ที่มีรายได้ตรงนี้ในปัจจุบันตรงนี้ด้วยแล้วก็หลักเกณฑ์ที่3มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการวงเงินนะคะสินเชื่อหรือไม่ก็วงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้สินรวมทุกบัญชีแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทตามระเบียบของฐานข้อมูลนะคะของเครดิตตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่4เป็นการกำหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของโครงการตรงนี้ก็เริ่มที่จะต้องมีการใช้สิทธิ์กันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ค่ะก็ถ้ามีผู้ที่มีบัตรรายเดิมนะคะใช้สิทธิ์ได้ตามโครงการปี2569ตรงนี้ก็จะเริ่มก็คือวันที่1สิงหาคมนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบัตรคือรายใหม่ก็จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์กันตามโครงการปี2569ก็ วันที่1ตุลาคมนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่เข้าโครงการตรงนี้บ้างค่ะคุณสมบัติตรงนี้เขาบอกว่าก็มีการพิจารณานะคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็จะต้องดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พูดถึงในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้ก็เงื่อนไขในด้านของไทยเที่ยวไทยพลัส2569ค่ะรัฐจ่ายให้ค่าโรงแรมตรงนี้บอกว่า 50% นะคะมีที่ไหนบ้างซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสตรงนี้รัฐบาลบอกว่าจะมีการสนับสนุนค่าที่พักให้ค่าโรงแรมไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะโดยรัฐบาลก็มีการสนับสนุนให้ในด้านของการท่องเที่ยว50ประชาชนจ่ายเอง50นะคะเบื้องต้นก็มีการสนับสนุนให้ก็ถึง 500,000 สิทธิ์ด้วยกันนักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนตรงนี้ได้ถึงหรือว่าสูงสุด50ต่อคนนะคะก็ลองดูค่ะใช้สิทธิ์ได้ใน77จังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็ใช้ได้ในเขาบอกว่าวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดสามารถที่จะใช้ได้ใช้จองที่พักผ่านแอปของเป๋าตังนะคะก็คาดว่าปลายปีนี้สามารถที่จะใช้ได้นะคะอย่างที่บอกไปว่า77จังหวัดเราสามารถที่จะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้วันธรรมดาหรือไม่ก็วันหยุดนะคะก็จองผ่านเป็นแอปเป๋าตังนะคะลองดูกันแล้วกันว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็สามารถที่จะจองสิทธิ์กันก่อนล่วงหน้าก็ได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นะคะจัดเต็มคือว่าเป็นโปรโมชั่นลดสิทธิพิเศษในช่วงของกรีนซีซั่นตั้งแต่เมื่อวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่15สิงหาคมลดสุดพิเศษจะเป็นเมืองหลักแล้วก็เมืองน่าเที่ยวตรงนี้นะคะกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ค่ะถ้าใครไปภูเก็ตแล้วอย่าลืมไปชมน้องเนเน่นะคะเขาร้องเปิดหมวกกันอยู่ค่ะหรือไม่ก็ไปซื้อสินค้าของไทยเขาเรียกว่าเป็นแบบคุณภาพแบบพรีเมียมนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อไปหากันตรงนี้ได้หรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการก็บอกว่าถ้าใครอยากจะออมในด้านของเงินตรงนี้นะคะก็ทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งเรื่องนี้ดร.เอกนิติทัศน์ประภาสบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าทางกระทรวงการคลังค่ะก็มีการเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐออมพลัสครั้งที่3วันที่31กรกฎาคมเป็นการเพิ่มช่องทางทางเลือกในด้านของการออมแล้วก็เป็นการลงทุนให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนนะคะก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะร้อยละ 1.80 เขาเรียกว่า80สตางค์ต่อปีนะคะสำหรับรุ่น3ปีค่ะแล้วก็ร้อยละ2บาท80ตังค์ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีแล้วก็ผู้ที่ลงทุนจะได้รับประโยชน์ของพลัสตรงนี้จะมีอะไรบ้างพลัสแรกเลยนะคะบอกทุกเดือนจะมีการจำหน่ายนะคะเขาเรียกว่าทุกเดือนค่ะเข้าถึงในด้านของการออมได้ง่ายๆขึ้นด้วยพลัสที่2ก็มีผลตอบแทนดอกเบี้ยแบบจุกใจนะคะพลัสที่3ก็ตลาดรองตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าเป็นกลไกรองรับหรือไม่ก็ช่วยกระตุ้นในด้านของการซื้อการขายอะไรแบบนี้แบบโปร่งใสด้วยส่วนอีกหนึ่งพลัสเป็นการเปิดช่องทางการจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นนะคะทั้งมีวอลเล็ตด้วยธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ก็จะเป็นแอปตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้ค่ะประชาชนสามารถที่จะเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่านแอป Wallet สบพ.นะคะบนแอปพลิเคชันของเป๋าตังค์หรือไม่ก็เลือกเป็นการจองผ่านธนาคารนะคะบริษัทหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะเข้ากันได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นตรงนี้ก็100บาทเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็สำหรับประชาชนสามารถที่จะเลือกรูปแบบการลงทุนได้จะเป็นการออมแบบไหนนะคะสตรีมมิ่งก็เริ่มต้นกันที่ 1,000 บาทนะคะสำหรับการจำหน่ายบัตรออมพลัสตรงนี้นะคะครั้งถัดไปถ้าใครจองไม่ทันวันที่31กรกฎาคมก็จะมีการเปิดอีก1ครั้งก็วันที่4กันยายนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศดอกเบี้ยแล้วก็วงเงินช่วงตรงนี้ก็ประมาณเดือนสิงหาคมนะคะว่าใครที่อยากจะจองนะคะก็หรือว่าเป็นการออมตรงนี้ค่ะแต่ว่านะคะการออมกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเขาบอกว่ามีข่าวคราวตรงนี้เป็นกระแสออกมาว่าเงินออมนะคะหรือไม่ก็ใครที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นการใช้ในด้านของข้อมูลการโอนเงินตรงนี้นะคะเรารู้จักหรือไม่รู้จักตรงนี้ก็บอกว่าอย่ากดเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าแลกอย่าเล่นเกมหรือไม่ก็อาจจะเขาเรียกว่าลองย้ายแชทดูนะคะเป็นแบบนี้ไหมหรือไม่ก็ ขาขอข้อมูลในส่วนตัวก็อย่าให้นะคะหยุดในด้านของการส่งภาพถ่ายหรือไม่ก็โอนเงินค่ะแล้วก็เก็บบันทึกสลิปนะคะเป็นการลิงก์อะไรตรงนี้ก็เค้าเรียกว่าอาจจะไม่ต้องทำนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเจอตรงนี้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้ไว้ด้วยแล้วก็แจ้งในด้านของบัญชีบนแพลตฟอร์มตรงนี้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองนะคะก็รับฟังนะคะว่าน้องๆมันพลาดไปแล้วก็อย่าดุเขาก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นการตอกย้ำว่าน้องอย่าทำผิดอะไรตรงนี้แต่ว่าถ้าใครทำผิดตรงนี้ก็ถือว่ามีกฎหมายเหมือนกันนะคะหากว่ากระทำต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน15ปีนะคะก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็อาจจะมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยถ้าใครที่มีผลบังคับตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะอยากจะเชิญชวนกันไปก็เรียกว่าไปดื่มด่ำสัมผัสเป็นเสียงเพลงริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็มีการแสดงจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาค่ะเป็นบทเพลงที่พายเราะท่ามกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไปชมแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากันชมทัศนียภาพที่งดงามของวัดอรุณค่ะไปเพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบเขาเรียกว่าบรรยากาศเป็นเพลงไทยนะคะสลับสากลทุกแนวนะคะแล้วก็จัดเต็มเขาเรียกว่ายามค่ำคืนวันนี้นะคะวันที่19ค่ะในช่วงของเวลา18 นาฬิกาถึงเวลา

20:00 น.ที่ลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพรสสาขาท่าเตียนนะคะชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะลองไปฟังเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบไทยๆอะไรแบบนี้ราวดวงเดือนคำหวานอเจ้าเอ๋ยนะคะอุตสาสางยามเย็นอาทิตย์อับสะดงนะคะรักเอ๋ยหรือไม่ก็เป็นฟลอเฟื่องฟ้าลองนะคะไปฟังดูว่าเสียงเพลงนี่จะไพเราะแค่ไหนแต่ว่านะคะวันที่19อย่าพลาดนะคะแต่ว่าวันที่24กรกฎาคมนะคะก็เชิญชมเชิญดูนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวเคียงเดือนตรงนี้นะคะสังเกตได้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาประมาณ 19:15 น.จนถึงเวลา 01:45 น.นะคะบอกว่าไปชมท้องฟ้าในช่วงของเดือนกรกฎาคมดาวเคียงเดือนมีฝนตกเขาบอกว่าเป็นดาวตกตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สวยเหมือนกันแต่ว่าถ้าวันที่24ดูไม่ทันก็จะมีอีก1วันก็คือวันที่31กรกฎาคมนะคะก็ลองไปดูนะว่าแสงจากดวงจันทร์นี่จะเป็นอย่างไรศูนย์กลางการกระจายตัวของกลุ่มดาวคนเขาเรียกว่าเป็นคนแบบหม้อน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงของเวลา10:21 น.นะคะจนถึงรุ่งเช้าก็สามารถที่จะไปชมกันได้หรือไม่ก็นะคะเข้าไปที่เพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะว่าเอดาวตกแบบนี้จะมีที่ไหนกันบ้างค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะให้ฟังกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะยามเช้าแบบนี้ค่ะกับเพลงยามเย็นสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิคณิงบุญประเสริฐครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect กรุงเทพอภิวัตรอยุธยาเริ่มต้นที่30บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้ให้สอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น

0: โซดา
1: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เริ่มต้นที่30บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
1: นายอนันต์โพนิ่งแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้เตรียมเปิดตัว SRT Bangkok Connect เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดาช่วงดอนเมืองถึงอยุธยาให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้นำรถดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟวิ่งชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงสำหรับตารางเดินรถในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 5:15 นเพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จะปรับเวลามาเป็นตั้งแต่เวลา 9:05 นโดยจะเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบไม่ต้องรีบร้อนในวันหยุดและรฟท.ยังจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราจ่ายค่าโดยสารเพียง30บาทแต่หากเดินทางยาวไปถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและสถานีปลายทางอยุธยาจะคิดค่าบริการสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้นะครับติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาครับ
2: สหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐออกมาประกาศว่ามีเจ้าหน้าที่ทหาร2นายเสียชีวิตและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนของอิหร่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าสหรัฐจะต้องชดใช้ให้กับความพยายามยกระดับความขัดแย้งหลังจากที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันยูเครนปฏิบัติการโจมตีคลังเก็บสินค้าหลายแห่งของบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนับเป็นการโจมตีของยูเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัสเซียในรอบกว่า2ปีสเปนเตรียมเผชิญขึ้นความร้อนระลอกที่3ในวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะทะลุ40องศาเซลเซียสฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดไลเชลทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนได้รับบาดเจ็บ7คนและสูญหายอีก4คนเมธาวีรัตนวงศารายงาน
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
0: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนา
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์

0: อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
2: อเรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อก็คงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
4: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
3: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นั่นจะขี่รถไปไหนกันอีกล่ะลูกว่าจะไปฉลองกับเพื่อนสักหน่อยนะพ่อ
3: ระวังหน่อยนะปีนี้เข้ารณรงค์ดื่มแล้วขับถูกจับขึ้นศาลมีสิทธิ์ติดคุกเชียวนะ
4: นั่นสินะแม่ว่าน่าจะทำอะไรให้เป็นมงคลกับชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่เมาข้ามวันกันนะลูก
2: ใครว่าจะไปดื่มล่ะแม่ฉันจะชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัดต่างหากแล้วกะว่าจะแวะซื้อนมมาดื่มกันซะหน่อย
5: ร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโครงการดื่มนมทั่วไทยปลอดภัยทั่วประเทศจาก Dutch Mill สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุกระทรวงสาธารณสุขและสสส.
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
7: เรารักสุขภาพ
6: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหทั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
8: กินๆไปเถอะหน้านายชัดจังทั่วงอกหรือจากเมื่อวานเนี่ยดูดิยังขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
9: อะอะถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
10: 94.5 MHz

0: และความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบหัวหน้าแก๊งฆาตกรรมหมายแดงอินเตอร์โพลคาคอนโดที่ป่าตองสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
4: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
3: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
4: ฮีโร่เซฟเวิล
3: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
4: วายฮีโร่เซฟ
5: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบหัวหน้าแก๊งฆาตกรรมหมายแดงอินเตอร์โพลคาคอนโดป่าตองคุณณทิพย์สุดาตัวรักษาอะไรกันครับ
9: สืบตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเข้าควบคุมวิสเซอริสสัญชาติเบลเยียม

0: รู้ทันภัยพิบัติวันนี้นะครับจะมาทำความเข้าใจว่าควันสีไหนเกิดจากอะไรและสีไหนอันตรายที่สุดไขคำตอบที่ทุกคนควรรู้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
1: รู้ทันภัยพิบัติ
2: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ค่ะคือควันที่เกิดจากเพลิงไหม้เนี่ยเขาไม่ได้มีสีตายตัวนะคะแต่ว่าสีที่พบแล้วก็ใช้สังเกตกันบ่อยๆเลยนะมี4สีหลักค่ะแบ่งเป็นลักษณะการเผาไหม้แล้วก็ชนิดของเชื้อเพลิงได้ในระดับหนึ่งเลยควันสีขาวอ่ะควันสีขาวนี้มักจะเป็นไอน้ำจากการฉีดน้ำดับเพลิงหรือว่าความชื้นของวัสดุที่ระเหยออกมาอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ของไม้พืชหรือวัสดุที่มีความชื้นก็ได้ไม่ได้หมายความว่าควันสีขาวแปลว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสารพิษปะปนอยู่ในนั้นได้สีที่2คือสีเทาค่ะควันสีเทามักเป็นช่วงเริ่มต้นของเพลิงไหม้หรือว่าการเผาไหม้ที่ยังไม่รุนแรงอาจจะเกิดจากกระดาษไม้หรือวัสดุทั่วไปที่กำลังลุกไหม้ส่วนควันสีดำค่ะบ่งชี้ได้ว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มักจะเกิดจากพลาสติกยางน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าวัสดุสังเคราะห์มีขมเหลาแล้วก็ก๊าซพิษจำนวนมากจึงจะอันตรายมากๆค่ะลักษณะที่4ลักษณะสุดท้ายคือควันสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองน้ำตาลมักจะเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้หรือว่าความร้อนที่กระทบโลหะสารเคมีหรือว่าวัสดุก่อสร้างบางชนิดค่ะในเหตุเพลิงไหม้อุตสาหกรรมอาจจะบ่งชี้ได้ว่ามีก๊าซพิษบางชนิดอยู่จึงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสีของควันเนี่ยนะคะเป็นเพียงข้อบ่งชี้เบื้องต้นไม่สามารถระบุชนิดของเพลิงไหม้หรือว่าระดับความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าควันทุกสีอาจจะมีสารพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อการหายใจได้ทั้งสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็จะใช้ข้อมูลอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นความหนาแน่นของควันความเร็วในการลอยตัวหรือลักษณะของเปลวไฟเพื่อประเมินสถานการณ์ค่ะ
1: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
0: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษ

0: เสม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: นะสุขศาลา
3: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่ 6:00 น.วันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปูนประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าหนึ่งแบรนด์นกทาก
3: รุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ด้านผู้ว่าชัดชาติย้ำการแก้ปัญหาน้ำรั่วคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และร่วมประชุมกับการรถ

0: เหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครจึงได้ทำการเปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้เพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีดก๊าซต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพชนาการเตรียมทองรายงาน
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ดอนกลางแม่น้ำโขงบริเวณรอยต่อหาดทรายทองบ้านเหล่าน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมลุกลามขยายวงกว้างเข้าพื้นที่บ้านหนองหอยหมู่6ตำบลธาตุพนมเหนือโดยเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาจนถึงเวลา 20:30 น.ทางเทศบาลตำบลธาตุพนมได้จัดรถดับเพลิงเข้าประจำการเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมควบคุมสถานการณ์เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเกาะกลางลำน้ำโขงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทำได้ยากลำบากเจ้าที่จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ส่งสุขสู่นักเรียนบ้านแล้วแวะจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมตัดผมฟรีตามโครงการเกษาสันใจช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพร้อมหนุนธรรมนูญหมู่บ้านกับเคลื่อนสังคมอบอุ่นติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: ถือเป็นรอยยิ้มและสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนนะครับโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ร่วมกับชุดคุ้มครองตำบลตะโละแมะนาลงพื้นที่พบปะบุคลากรทางการศึกษาและจัดกิจกรรมตัดผมให้นักเรียนณโรงเรียนบ้านแลแวะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีตามโครงการเจสาสารใจกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวเสริมสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสถานศึกษาทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปูกลุ่มประกาศหรือธรรมนูญ9ดีในมิติด้านสุขภาพแข็งแรงสังคมอบอุ่นซึ่งสร้างความอิ่มเอมใจแก่ครูผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมากตอกย้ำภาพลักษณ์ความผูกพันและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชนชายแดนใต้ให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออินภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053

0: ครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเปิดรับฟังร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เล็งปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบ
4: ต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไว้ทนางคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมคิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิเพิ่มเติมนะคะ
1: รัฐบาลเปิดรับฟังร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เล็งปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้คุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและมีแนวโน้มที่ประชากรจะมีภาวะมีบุตรยากซึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมาตรฐานสากลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือการอุ้มบุญซึ่งมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้และการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมไปถึงการปรับปรุงอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 กรกฎาคมนี้โดยความเห็นของทุก

0: ังจบศึกฟาดแข้งฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งหากการแต่งตั้งเสร็จสิ้นลงจะเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของซีดานหลังจากวางมืองานโค้ชนับตั้งแต่ลาออกจากเรอัลมาดริดในการคุมทีมรอบที่2เดือนพฤษภาคมปี2021ด้านเดอะ R&A ร่วมกับ AIG ประกาศยกระดับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่5และเป็นรายการสุดท้ายของปีอย่าง AIG Women Open ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่50ด้วยการเพิ่มเงินรางวัลรวมซึ่งจากเดิมมีมูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มเป็น10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ336ล้านบาทรวมถึงการขยายเวลาการถ่ายทอดสดอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้ขณะที่กองทุนพัฒนากีฬาชาติตั้งเป้าเดินหน้าพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มกีฬาที่มีศักยภาพและแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาของประเทศโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวจ

0: ด้วยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
1: ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานตัวจริงในรูปแบบสมาร์ทการ์ดจึงมีการออกใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวแบบบต.62เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิการทำงานและก็ความต่อเนื่องในการจัดงานในการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวนี้นะคะก็จะมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่นัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการเพื่อเก็บอัตลักษณ์แล้วก็จัดทำใบอนุญาตทำงานหากไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าวก็จะทำให้การอนุญาตทำงานเนี่ยสิ้นสุดลงและแรงงานต่างด้าวกลายเป็นผู้มีสถานะเถื่อนทันทีค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็จะสามารถเริ่มได้นะคะหลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งจะมีผลบังคับใช้แล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้รับฟังรายการของเราอยู่ขณะนี้มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานที่หมายเลข1506กด2นั่นเองค่ะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะคะหมายเลข1506กด2ค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักช่วงแรกกันค่ะไปพักฟังเพลงสบายๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะในขณะนี้ยังคงพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะดิฉันชมพรแสงสุขก็ยังอยู่เช่นเคยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อเราเจอคนหมดสติอย่าเพิ่งตกใจนะคะเราต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ทำตาม4ขั้นตอนกู้ชีพ CPR ในช่วงนี้ช่วงแรกของช่วงที่2เนี่ยก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำ CPR การปั๊มหัวใจช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานยิ่งถ้าเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ค่ะก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากถึง2ถึง3เท่านะคะมาจำให้ขึ้นใจกับ4ขั้นตอนง่ายๆกันดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1นะคะนั่นก็คือการประเมินความปลอดภัยปลุกเรียกตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนเข้าไปช่วยนะคะระวังไฟฟ้ารั่วหรือว่ารถชนด้วยตบไหล่ทั้ง2ข้างแรงๆแล้วก็เรียกเสียงดังคุณเป็นยังไงบ้างเพื่อเช็คการตอบสนองค่ะขั้นตอนที่2โทรสายด่วน1669หรือว่าหาเครื่อง AED นะคะหากผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจตื่นหายใจเฮือกค่ะก็รีบโทร1669ทันทีนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งพิกัดแล้วก็อาการตะโกนขอความช่วยเหลือรอบข้างช่วยด้วยครับช่วยด้วยค่ะมีคนหมดสตินะคะที่สำคัญต้องนึกไว้ตลอดเลยค่ะสายด่วน1669และเครื่อง AED ค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนที่3ค่ะการวางมือให้ถูกจุดแล้วก็ปั๊มให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนหงายบนพื้นแข็งวางสันมือประสานกันตรงนะคะครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกนั่นก็คือกึ่งกลางหน้าอกระหว่างหัวนมทั้งสองข้างนะคะเหยียดแขนตึง90องศาทิ้งน้ำหนักจากหัวไหล่กดลงไปให้ลึก 5-6 เซนติเมตรค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะการรักษาจังหวะให้ต่อเนื่องกดด้วยความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีเคล็ดลับจำจังหวะกดตามจังหวะเพลงนะคะหรือเพลงคุกกี้เสียงทายค่ะปล่อยให้หน้าอกคืนตัวสุดทุกครั้งก่อนกดใหม่แล้วก็กดต่อเนื่องจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่าเครื่อง AED เนี่ยจะมาถึงนะคะคำแนะนำที่อยากจะเน้นย้ำนะคะแล้วก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้อบรมการเป่าปากมาไม่จำเป็นต้องเป่าปากนะคะเน้นไปที่การกดหน้าอกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องก็เพียงพอที่จะช่วยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองแล้วก็ต่อชีวิตผู้ป่วยได้แล้วค่ะหากในที่เกิดเหตุมีเครื่อง AED หรือว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติก็ให้เปิดเครื่องทันทีนะคะแล้วก็ทำตามเสียงคำสั่งของการของเครื่องอย่างเคร่งครัดก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่า CPR จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะกรรมการมาตรการช่วยชีวิตสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยด้วยค่ะที่ได้มีการแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะดิฉันก็ได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันนะคะไปต่อกันที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยเราเลยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาทางน้ำเอเชียเอชกรุ๊ปในรอบ10ปีโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียเอชกรุ๊ปนะคะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ำครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชียและสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยกำหนดจัดระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคม2569โดยมีการชิงชัย4ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะนั่นก็คือมีว่ายน้ำกระโดดว่ายน้ำว่ายน้ำลีลาแล้วก็โปโลน้ำใน3สถานที่แข่งนั่นก็คือว่ายน้ำเนี่ยเราจะแข่งที่สระว่ายน้ำของกกท.กระโดดน้ำกับว่ายน้ำลีลาแข่งที่ศูนย์กีฬาทางน้ำนะคะที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือว่าเอแบบบางนานั่นเองค่ะและโปโลน้ำแข่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะครั้งนี้เนี่ย34ชาติด้วยกันนักกีฬาจำนวนมากถึง 1,226 คนและเจ้าหน้าที่ทีมจำนวน332คนนั่นเองค่ะโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะก็ได้เปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะที่จะได้เป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งบุคลากรระบบการจัดการแข่งขันตลอดจนการต้อนรับนักกีฬาและก็คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียค่ะการแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬาเยาวชนในการแสดงศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะคะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒนานักกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมโอลิมปิกและเวทีระดับโลกในอนาคตและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเลยค่ะนั่นก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเนี่ยหันมาสนใจกีฬาทางน้ำมากยิ่งขึ้นก็เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยคนไทยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยและร่วมต้อนรับนักกีฬาและผู้แทนจากทั่วเอเชียด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นเวทีแห่งมิตรภาพความเป็นเลิศและการพัฒนากีฬาทางน้ำของทวีปเอเชียค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชียการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลักนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนและบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะที่มาร่วมเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนแล้วก็ขออวยพรให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศและเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการกีฬาทางน้ำไทยเราเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: รู้ไหมคะป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง4เท่าเลยนะคะป่าชายเลนถูกเรียกว่าบลูคาร์บอนเพราะช่วยดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้อย่างมหาศาลค่ะรากกงกางที่แข็งแรงและแผ่กว้างช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินได้นานหลายร้อยปีเลยนะคะดินเลนมีออกซิเจนน้อยซากพืชจึงย่อยสลายช้าทำให้คาร์บอนถูกเก็บไว้เหมือนห้องนิรภัยธรรมชาติเลยค่ะต้นกงกางเติบโตตลอดเวลายิ่งโตก็ยิ่งดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้มากขึ้นค่ะรากกงกางยังช่วยดักตะกอนและซากสิ่งมีชีวิตทำให้คาร์บอนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะเมื่อรวมคาร์บอนในดินและรากป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง4เท่าเมื่อเทียบกับป่าบกต้นกงกางคือผู้ช่วยลดโลกร้อนของโลกเรามาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคนกันนะคะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในช่วงฝนตกค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงนะคะตัวดิฉันแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทุกคนก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้พื้นผิวถนนทางเดินหรือว่าพื้นที่สาธารณะในเปียกลื่นแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายจุดส่งผลให้เสี่ยงต่อการลื่นล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณทางลาดบันไดและทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้องค่ะซึ่งเมื่อเปียกน้ำเนี่ยก็จะลื่นกว่าปกติและเพื่อความปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มาแนะนำวิธีปฏิบัติตนเมื่อเราจะต้องผ่านบริเวณที่พื้นเปียกแล้วก็มีน้ำท่วมขังค่ะเพื่อที่จะลดการเสี่ยงอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเมื่อต้องผ่านบริเวณพื้นเปียกหรือว่ามีน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็ควรที่จะเดินช้าๆก้าวเท้าสั้นๆไม่ควรวิ่งหรือว่าก้าวเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าการวิ่งหรือว่าก้าวเร็วเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียการทรงตัวแล้วก็ลื่นหกล้มได้ง่ายเลือกสวมรองเท้าหุ้มส้นที่มีดอกยางกันลื่นค่ะเพื่อที่จะช่วยรีดน้ำเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นแล้วก็ช่วยลดโอกาสในการลื่นถลายนะคะหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าพื้นเรียบหรือรองเท้าส้นสูงเพราะเสียการทรงตัวได้ง่ายในขณะที่ฝนตกเนี่ยให้สังเกตพื้นต่างระดับหลุมบ่อหรือฝาท่อระบายน้ำค่ะที่อาจถูกน้ำท่วมขังปกปิดจนมองเห็นได้ยากซึ่งเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มหรือว่าพัดตกรวมทั้งมีการรวมทั้งจับราวบันไดหรือยึดเกาะเมื่อต้องขึ้นลงบันไดหรือเดินผ่านทางลาดชันนะคะเพื่อที่จะช่วยพยุงตัวและลดโอกาสการเสียหลักหลีกเลี่ยงจุดที่ลื่นเป็นพิเศษอย่างเช่นบันไดสะพานลอยทางลาดทางเข้าห้างสรรพสินค้าหรืออาคารที่ปูพื้นกระเบื้องหากจำเป็นต้องผ่านค่ะก็ควรที่จะเดินช้าๆแล้วก็เลือกเดินบริเวณที่มีแรงยึดเกาะนะคะนอกจากนี้ ผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะอาจเสี่ยงได้รับความบาดเจ็บรุนแรงจากการหกล้มมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีคนดูแลนะคะเดินไปด้วยอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยพยุงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะและที่สำคัญหน้าฝนแบบนี้นะคะในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมกำลังพลยุทธภพพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อาจจะต้องเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าเราต้องเจอกับสถานการณ์ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารได้เช่นเดียวกันค่ะและปิดท้ายกันที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะที่กองทัพบกจะจัดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้นั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานีโดยมีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะคะเป็นประธานนำกำลังพลและจิตอาสาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับกล่าวคำถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะในโอกาสนี้นะคะรองผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะอีกทางนะคะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆได้แก่ต้นรวงผึ้งต้นมะฮอกกานีแล้วก็ต้นไทรด่างใบขนุนมากกว่า380ต้นหญ้าแฝกจำนวน 50,000 ต้นก็ถือว่าเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะที่กองทัพบกเนี่ยได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้แล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะสุภาพรนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1สะกดรอยแก๊งค้ายาบ้าลำเลียง 600,000 เม็ดจากสระบุรีไปส่งที่สมุทรสาครสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
6: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
7: ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1สะกดรอยแก๊งขายยาบ้าลำเลียง 600,000 เม็ดจากสระบุรีไปส่งที่สมุทรสาครจัดชุดปฏิบัติการที่1เฝ้าล็อกตัวก่อนพบ2หนุ่มคนส่งของซึ่งกระบะหนีระทึกสุดท้ายไม่รอดคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
8: ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1เข้าจับกุมนายชวลิตและนายนิสิตตระการพร้อมของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดได้ที่บริเวณลานก่อสร้างถนนชุมชนพัฒนา1ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังสืบทราบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดจากจังหวัดสระบุรีนัดส่งยาเสพติดที่บริเวณดังกล่าวจึงนำกำลังเฝ้าติดตามจนกระทั่งพบผู้ต้องหาทั้ง2ขับรถเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ทั้งคู่พยายามหลบหนีมาถึงลานก่อสร้างแล้วทิ้งรถพากันวิ่งหนีแต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้ได้สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้นำยาบ้ามาส่งในบริเวณซอยดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนขยายผลต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
7: และมาติดตามทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
9: นายกรัฐมนตรีและคณะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยพรุ่งนี้ขณะที่คดีตึกสตง.ถล่มยังคงต้องตามกันต่อหลังสองจำเลยบริษัทใหญ่อิตาเลียนไทยและไชน่าเวลเวนัมเบอร์เทนได้ยื่นศาลอาญาขอเข้าไปจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีตในพื้นที่ตึกถล่มอีกครั้งส่งตรวจคอนกรีตใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์หลังถูกยกคำร้องไปแล้ว1ครั้งคราวนี้ขอให้ศาลร่วมลงพื้นที่เดิมเผชิญสืบโดยศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกจะนัดฟังคำสั่ง20กรกฎาคมนี้กทม.เริ่มเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกตั้งแต่19กรกฎาคมนี้หลังสภาพรวมไม่มีการชุดเพิ่มด้านผู้เชี่ยวชาญยังเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงหากพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีและ20และ21กรกฎาคมนี้กทม.จะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นยังต้องติดตามหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังจากตรวจพบผลคะแนนผิดปกติ

0: อย่างเป็นทางการผู้ที่จะได้นั่งเก้าอี้ตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเตรียมบรรจุกรณีการเสียชีวิตของนายภคพงษ์ตันการหรือน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตเมื่อปี60เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโดยคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ช่วงบ่ายวันที่23กรกฎาคมนี้สิทธารินสายสว่างรายงานค่ะ
1: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิฐคณิงวินประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถาน
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02

0: 02-266-0053 ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
3: Beautiful Music
2: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหา

เมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าพื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสั่งปรับ10 เท่าผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษและนิดาโพเผยคนไทยผวาทุนเทาฟอกเงินมากสุดพบนอมินีธุรกิจและที่ดินเป็นปัญหาที่เห็นบ่อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: นิดาโพเผยคนไทยร้อยละ 94.05 มองธุรกิจผิดกฎหมายและการฟอกเงินสีเทาเป็นภัยร้ายแรงที่สุดขณะที่นอมินีถือหุ้นเปิดธุรกิจและถือครองที่ดินเป็นปัญหาที่ประชาชนระบุว่าเคยพบเห็นบ่อยคุณยุวธิดาโพคำนวณรายงานครับ
6: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายทำการสำรวจประชาชนมากกว่า 1,300 ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเห็นประชาชนต่อพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการฟอกเงินสีเทา 94% ระบุว่าอันตรายมากรองลงมา 5% ค่อนข้างอันตรายขณะที่ 0.3% มองว่าไม่ค่อยอันตรายส่วนการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทนั้นมองว่า 82% อันตรายมากรองลงมา 14% ค่อนข้างอันตรายการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติเรื่องนี้ 81% มองว่าอันตรายมากส่วนการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญหรือธุรกิจที่นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนต่างชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอันตรายมากเช่นเดียวกับการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจในประเทศขณะเดียวกันประชาชนยังมองว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งจำนวนมากก็กลายเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติก็อันตรายการทำงานชาวต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตการเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้ซึ่งคนไทยรวมไปถึงการขับขี่รถยนต์มักคุเทศและการจัดการท่องเที่ยวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ประชาชนมองว่าอันตรายมากเจ้าหน้าที่รัฐควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสั่งปรับ10เท่าผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษหากเพิกเฉยเจอดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกสพ.เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางและมีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำซากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กสพ.ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางจนกลายเป็นค่าปรับพินัยในฐานความผิดตามมาตรา63แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2550ซึ่งมีคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการขณะเดียวกันมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับแล้ว27คดีและมีคดีที่สิ้นสุดตามกระบวนการของศาลอีกจำนวน28คดีหากขับรถผ่านทางพิเศษแล้วไม่ชำระค่าผ่านทางต้องรีบติดต่อชำระณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะหากพ้นกำหนดจะเข้าข่ายความผิดทางพินัยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวโดยการทำ

0: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิจฉนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนบริษัทกำจัดปลวก
2: จะทำยังไงดีนะ
3: เป็นอะไรไปครับพี่โอ๋เห็นเดินไปบนไปอยู่หลายรอบแล้วนะเนี่ย
2: ก็ปลวกนะสิไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็เต็มห้องเก็บของไปหมดพี่ว่าจะซื้อยามาฉีดพ่นซะหน่อยนะเนี่ย
3: ผมว่าเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกตามที่อย.กำหนดจะได้ไม่มีสารพิษตกค้างไงพี
2: ่เออจริงด้วยสินะ
3: ใช่ครับก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกหนังสือสัญญาการให้บริการเอกสารแนะนำความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการนะครับ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย.1556
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเรานี่นะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดี
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงไว้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็น34ศพสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขน

0: ู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณซอยลาดพร้าวประจำวันที่19กรกฎาคม2569เมื่อเวลา9นาฬิกาล่าสุดมียอดผู้บาดเจ็บสะสมรวม77รายซึ่งแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว47รายและยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล23รายโดยมีอาการวิกฤตอยู่ในห้อง ICU 13รายในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูงถึง34คนล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเมื่อเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวในห้อง ICU มาเป็นเวลา1สัปดาห์กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว
4: นายจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลประสานงานกับนายจ้างสถานพยาบาลและทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่และเป็นธรรมทั้งนี้เบื้องต้นผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนและอดีตผู้ประกันตนรวม22รายซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินค่าทำศพรายละ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขนอกจากนี้ยังมีลูกจ้างสัญชาติลาวอีก2รายที่เสียชีวิตจากการทำงานซึ่งทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนรายละ70เป็นเวลา10ปีโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินเรื่องเพื่อลดความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอิทธิพลบุญประเสริฐอย่างไรครับ
3: พิธายที่กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารประกอบด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้
5: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน

0: เลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
1: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: ควรดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนและตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม20กรกฎาคมนี้ก็นำสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเป็นต้นนะคะ
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม20กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นก่อนนำสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
3: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุมพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 11:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆและแนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุมก่อนนำสำนวนส่งให้กับสำนักงานปปช.คาดว่าจะใช้เวลาอีก 4-5 วันส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกว่า10คนที่พบในวันที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.บุกเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่คาดว่าเป็นเครือข่ายคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.แล้วทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยในการประชุมจะมีการหารือในข้อกฎหมายเนื่องจากทำให้การระบุว่าบิ๊กเปิ้มปัจจุบันยังรับราชการและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหากพบความผิดที่มีความชัดเจนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาขอศาลออกหมายจับส่วนผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 รายตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้นหากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนสิทธิผู้สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเสนอตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อตั้งประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนในแต่ละภูมิลำเนาในพื้นที่ที่กลุ่มดังกล่าวถูกเพิกถอนสิทธิ์รับราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
2: กระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนยืนยันเร่งตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้องและทั่วถึง
4: นายวรนท์แสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยในช่วง2วันแรกคือวันที่17ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจยื่นขอทบทวนสิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยจากจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดกว่า 9.3 ล้านคนมีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2.7 ล้านคนหรือคิดเป็น 30% ของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดขณะที่ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกกว่า 6.5 ล้านคนสำหรับช่องทางที่ประชาชนนิยมใช้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดคือช่องทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์มีผู้ใช้งานสูงถึง 57% รองลงมาคือการยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและยื่นผ่านหน่วยงานต่างๆหรือธนาคารส่วนสาเหตุหรือปัญหาสำคัญที่ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตั้งแต่แรกและต้องมายื่นอุทธรณ์ปัญหาหลักมาจากข้อกำหนดเรื่องยานพาหนะเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนดรองลงมาคือปัญหาด้านภาระหนี้สินโดยมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่าที่โครงการกำหนดและการมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากหรือสลักออมทรัพย์เกิน 100,000 บาททั้งนี้กระทรวงการคลังพร้อมทบทวนสิทธิ์ให้กับทุกคนที่คิดว่าผลการคัดกรองไม่ถูกต้องและจะเร่งตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ของประชาชนอย่างรอบคอบเพื่อให้การกระจายสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและทั่วถึงที่สุดอิทธิณีบุญประเสริฐรายงานครับ
5: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิทธิณีบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้น

0: ลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงทำทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลมเอ่ยลมยามแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายห่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ลำบ่เป็นอย่างพ่อเอ้ยแล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ้อยลาฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้ในกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวเลยยิงบ้า
2: เอาล็อกก็ล็อกจู

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเริงรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3 คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2 คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2 คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1+1=2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเอง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา17 นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เปลี่ยนยางที่บีควิก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เรือรถ300เพื่อคุณ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
0: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้ป่วยเพลิงไหม้เสียชีวิตเพิ่ม1รายณห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ทำให้ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูง34คนขณะที่มหาดไทยสั่งตรวจสถานบันเทิงภายใน30วันทั่วประเทศจุลพันธ์ห่วงใยทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาทายาทผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมอัยการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องนาวาตรีเดโชกอรมนนราธิวาสผู้ต้องหาคดียิงถล่มสส.กมลศักดิ์อ้างเหตุหลักฐานไม่พอคนร้ายเผากล้องวงจรปิดและยิงตู้คอมไบเนอร์ซึ่งติดตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จำนวน3จุดคาดเป็นฝีมือสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องและรอยต่อพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนยืนยันเร่งตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้องและทั่วถึงรัฐบาลเติมชงไทยช่วยไทยพลัสรองรับผู้ไม่ผ่านสิทธิ์บัตรคนจนใช้ได้ทันทีสิงหาถึงกันยายนนี้รัฐบาลปิดดีลลงทุนจีนกว่า 70,000 ล้านบาทดึง4บริษัทยักษ์ใหญ่ปักหมุดไทยและนายกควงภริยาลุยภารกิจจีนต่อเนื่องเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าเมืองฉงตูก่อนบินไปกรุงปักกิ่งสุภจียศนันท์ประเสริฐสุริยะพัฒนาสมทบทีมไทยแลนด์ก่อนพบนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงพรุ่งนี้และสื่อมวลชนเสฉวนพาดหัวข่าวอนุทินโชว์พูดจีนสะท้อนความจริงใจเชื่อมสัมพันธ์2ประเทศรัฐบาลยังลุยกวาดล้างร้านกัญชาภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตสั่งพักอีก12ร้านด้านกระทรวงสาธารณสุขจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมกัญชามุ่งคุ้มครองสังคมและกลุ่มเสี่ยงรัฐบาลเปิดร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ปรับคำนิยามคู่สมรสรองรับความหลากหลายเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่าน law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้พร้อมแจกขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570มุ่งรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจลดปัญหาแรงงานขาดแคลนดีด้าโพเผยประชาชน 94% มองต่างชาติฟอกเงินสีเทาอันตรายต่อไทยมากที่สุดหน่วยงานความมั่นคงสังขละบุรีจับรถกระบะลักลอบขนน้ำมันดีเซลกว่า 1,600 ลิตรเตรียมส่งออกเมียนมาไม่เจอตัวคนขับกองกำลังผาเมืองปะทะเดือดกลุ่มขนยาเสพติดยึดยาบ้า 1.5 แสนเมตรพร้อมฝิ่นดิบ 17.6 กิโลกรัมตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาฆาตกรรมโหดสะเทือนขวัญอุดรโดน2ข้อหาหนักเจ้าตัวปิดปากเงียบด้าน10เวรเผยนั่งสวดมนต์ในคุกทั้งคืนและประวัติชอบเข้าวัดทำบุญกรุงเทพมหานครยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกจ้างสัญญามสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบพร้อมเดินหน้าสอบทุจริตต่อตั้งกรรมการสอบ17โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้ตลาดชัยศิริขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์เตือนประชาชนตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังจันทบุรีเกิดไฟไหม้2วันติดและกรมโยธาขานรับข้อสั่งการมท.3ตรวจเข้มอาคารป้ายโฆษณายกระดับความปลอดภัยช่วงฤดูฝน
6: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

riding high in April.

That's life นั่นแหละชีวิตผลงานการประพันธ์ของดีนเคกับเคลลี่กอร์ดอนบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกโดยเมริออนมอนโกเมอรีศิลปินในแนวแจ๊สจากเมืองนัตเชสมิสซิสซิปปีในปี2506หรือ1963นะครับอีก3ปีถัดมา2509แฟรงค์ซินาตราได้นำเพลงนี้มาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งและแฟรงค์ซินาตราได้นำเพลงนี้ไปอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Easy Listening Billboard อยู่บนอันดับ3ในแคนาดาอันดับ4บน US Billboard Hot 100และอันดับที่25บน US R&B Billboard กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของแฟรงค์ซินาตราท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่ก็ได้นำเพลงนี้มาถ่ายทอดความหมายของชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าขาขึ้นและขาลงพร้อมพลังใจที่จะลุกขึ้นมาใหม่เสมอแม้จะเจอกับอุปสรรคใดๆก็ตามถือเป็นบทเพลงแห่งความเข้มแข็งและการไม่ยอมแพ้ That's Life เป็นเพลงที่กล่าวถึงความผันผวนของชีวิตเช่นอาจจะโชคดีอู้ฟู่รุ่งเรืองร่ำรวยสุดๆในเดือนเมษาแต่พอเดือนพฤษภาก็ทังแตกซะแล้วก็มี That's Life เป็นเพลงที่สื่อถึงการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและการกลับมายืนใหม่คือคนเราล้มได้แต่ต้องลุกให้เร็วท่านผู้หญิงทายทอดเพลงนี้ด้วยเสียงที่ทรงพลังทำให้เพลงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความหวังนะครับมีศัพท์ที่น่าสนใจมากมายอย่างคำว่า that's life ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอย่างเราเจอเหตุการณ์เอาตื่นเช้ามารถยนต์สตาร์ทไม่ติดซะงั้น that's life มันก็เป็นแบบนั้นแหละชีวิตบางทีเราก็ลืมจะดูไปว่าแบตเตอรี่นี่ใช้มา 5-6 ปีแล้วถ้าอยู่มาวันหนึ่งมันอาจจะไม่ติดขึ้นมามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรืออย่างคำว่า riding high หมายถึงความรุ่งเรืองหรือกำลังรุ่งเลยตอนเนี้ยมือขึ้น shut down ถูกสอยให้ล่วงหรือถูกทำให้พ่ายแพ้หรือ back on top คือการกลับมาอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งหรือประโยคในเชิงให้กำลังใจอย่างคำว่า I know I'm gonna change that tune tune T-U-N-E หมายถึงทำนองเพลงหรือจังหวะผมรู้ผมคงจะต้องเปลี่ยนจังหวะชีวิตพูดแบบตรงๆตามคำศัพท์ก็คือต้องเปลี่ยนเพลงคือถ้าตอนนี้เพลงมันเป็นเพลงเศร้าอยู่แต่เราอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขสนุกสนานเราก็ต้องฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานถูกไหมครับเหมือนกับการทำชีวิตของเราให้พ้นจากความเศร้าไปสู่ความสุขเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาระหว่างที่พักจากการฝึกทหารดีนเคก็คือได้ปล่อยตัวกลับบ้านมาก็มานั่งคิดถึงชีวิตตอนอยู่ในค่ายก็มีทั้งโดนซ่อมบ้างอะไรบ้างได้พักมันก็รู้สึกผ่อนคลายทำให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวแล้วก็การเริ่มต้นใหม่เคลลี่กอร์ดอนก็มาร่วมแก้ไขเนื้อเพลงตบๆเปลี่ยนๆจัดให้มันเข้าที่ก็เลยกลายเป็นเพลงอมตะอย่างที่คุณได้ฟังอยู่ในวันนี้แล้วครับ That's Life เสียงของท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับเพลงของบุคคลพิเศษ Sunday Special Dame Shirley Bassey ท่านผู้หญิง Shirley Bassey Episode ที่43ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5ราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถวันนี้เราจะไปอ่านจดหมายที่พระองค์ท่านเขียนลงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2439ในตอนที่5ในระหว่างที่เสด็จเยือนศรีลังกานะครับที่ Queen Pavilion คือเรือนเจ้าเมืองกำลังซ่อมจึงอยู่ที่ Queen Hotel สบายดีมากเขาจัดดีนักเห็นยายแม่เรือนเข้าคิดถึงยายคุปแมนแต่นี่ดีกว่ามากฉันมีห้องนั่งแลเฉลียงห้องนอนแลเฉลียงกับห้องแต่งตัวถ้าจะนับเป็น5ห้องก็ควรแต่เล็กพวกเราอยู่นี่ด้วยกันหมดโฮเทลนี้โตแล้วก็ยังต้องขยายอีกเพราะเป็นท่าที่ประชุมชนดีนักห้องชั้นตรงวัดพระทันตธาตุนั่งที่หน้าต่างเห็นได้ดีเจ้าเมืองมาส่งแล้วกลับไปแต่คนดูไม่ได้มีเวลาหมดตั้งแต่ไปถึงจน4ทุ่มบ่ายโมงไปกินข้าวที่ Queen Pavilion มีเปิดได้หลังเดียวเท่านั้นเจ้าเมืองดูไม่แก่เหมือนเซอร์ชาร์ลและเป็นคนมีกิริยาอัธยาศัยดีมากได้สนทนากันถึงเรื่องวัวเล็กควายเล็กเล็กจริงๆเขาว่าหมอว่าเป็นเพราะน้ำไม่มีปูนที่จะทำให้เกิดกระดูกเด็กที่เกิดที่เกาะนี้ฟันหักเร็วกว่าที่เกิดที่อื่นมากลูกเขาต้องกินน้ำปูนฉันเล่าเรื่องวิลันดาเอางัวฝรั่งมาผสมแกเห็นดีด้วยมากว่าจะต้องลองในเกาะนี้ไม่เคยมีม้ามาแต่โบราณกาลช้างก็เบาบางไปมากเพราะยิงกันนักแต่เดี๋ยวนี้ต้องห้ามแอดดิกงกัฟเวอร์เนอร์ถูกปรับค่ายิงช้างในเร็วๆนี้500รูเปียเราจะเห็นได้นะครับว่าการล่าสัตว์ยิงชงยิงช้างอะไรเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็ต้องมีการห้ามอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้สังเกตจากพระราชหัตถเลขาในช่วงนี้ก็คือคนศรีลังกาตัวเล็กแล้วก็ฟันหักเร็วกว่าที่อื่นๆเพราะอาจจะมีแคลเซียมน้อยอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่อีกเพลงหนึ่งชื่อคล้ายๆเพลงแรกแต่เพลงนี้ชื่อ That's Right เพลงนี้มีความแตกต่างไปจากเพลง That's Life That's Right เป็นเพลงที่พูดถึงความรักว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆแต่เป็นสิ่งจริงจังที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรับผิดชอบโดยใช้ถ้อยคำและโครงสร้างของประโยคที่สะท้อนความรู้สึกผิดหวังและตระหนักรู้ในความจริงของความสัมพันธ์เพลงเริ่มเล่าเรื่องราวของความรักที่เริ่มต้นด้วยความหวังแต่กลับกลายเป็นความผิดหวังประโยคที่น่าสนใจก็มีอย่างคำว่า Love is no game หมายถึงความรักไม่ใช่เกมที่จะเล่นเพื่อความสนุกแต่เป็นสิ่งที่จริงจังและมีผลกระทบต่อจิตใจเนื้อเพลงสะท้อนถึงการถูกทอดทิ้งความโดดเดี่ยวและการยอมรับความจริงว่าความรักที่ไม่จริงใจนำมาซึ่งความเจ็บปวดมีคำที่น่าสนใจและเราอาจจะได้ยินบ้างอาจจะไม่บ่อยมากแต่ก็เคยได้ยินนะครับคำนี้ masquerade หมายถึงงานเลี้ยงที่เขาต้องสวมหน้ากากอย่างหนังโบราณของฝรั่งเศสเขาว่าเขาจะมีงานสวมหน้ากากใส่ไปยังไงคนที่รู้จักกันยังไงก็รู้ว่าเป็นใครเนาะแต่ว่าในงานนั้นก็จะมีคนหลากหลายที่อาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในอีกนัยยะหนึ่งของการสวมหน้ากากก็คือการเสแสร้งปลอมตัวเพื่อปกปิดความจริง charade คือการเสแสร้งใช้บริบทคล้ายกับ masquerade นะครับคำว่า dangerous game to play เป็นสำนวนที่เปรียบเปรยถึงการเล่นกับความรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่อันตรายFar too late you realize โครงสร้างประโยคแบบ past tense บวกกับ adverb far too late ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อจะสื่อว่าอู้รู้ตัวสายเกินไปซะแล้ว my eyes are opened ประโยคสั้นๆที่สื่อถึงการตื่นรู้หรือก การเข้าใจในความจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับเพลงที่สอง That's What Friends Are For และปิดท้ายที่ Ballad of Sad Young Men ทั้งหมดเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่
1: That's right.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey เอพิโซดที่43ในแต่ละวันของ Beautiful Music เราได้เตรียมเพลงไว้เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเตรียมเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังทางเว็บไซต์ของเรา suchatradio.com คุณผู้ฟังจะได้ฟังครบจบทุกเพลงแน่นอนเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกเข้าถึงได้ทุกเวลาทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเป็นอีกหนึ่งวิธีและช่องทางในการฟังรายการวิทยุหรือฟังอะไรที่เป็นออดิโอซึ่งเราไม่ต้องมานั่งดูภาพและอันนี้ก็จะไม่ทำให้เปลืองเน็ตด้วยนะครับเพราะว่าใช้แบนด์วิดท์น้อยฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางครับ suchatradio.com อีก4เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิง Shirley Bassey ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลง Banana Boat Song เพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้านแบบเจมัยกาแนวเพลงเขาเรียกว่า call and response ที่เล่าถึงเรื่องของแรงงานที่อยู่ที่ท่าเรือซึ่งต้องทำงานตอนกลางคืนในการขนกล้วยขึ้นเรือและรอให้ทอลลี่แมนหรือผู้ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขามานับผลผลิตว่าโอเคกล้วยลงไปกี่เครือกี่หวีนู่นนี่นั่นโน่นเมื่อเสร็จขบวนการนี้พวกเขาก็จะได้กลับบ้านเพลงนี้สะท้อนความเหนื่อยล้าแล้วก็การดิ้นรนของแรงงานในยุคอาณานิคมและต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเมื่อแฮร์รี่เบลฟอนเต้และเชอร์รี่แบสซี่ได้นำมาขับร้องจนโด่งดังไปทั่วโลกถ้าเราย้อนไปดูประวัติของจาเมกานะครับก็คือเป็นเกาะที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษและเราต้องไม่ลืมว่าอังกฤษนี่แหละคือตัวต้นแบบในการค้าทาสแรงงานทาสที่มาจากแอฟริกาถูกยกย้ายมาอยู่ในแคริบเบียนอยู่ที่จาเมกานี่แหละและส่วนอื่นๆของทวีปอเมริกาถึงแม้ว่าจะเลิกทาสไปแล้วคนแล้วก็ชีวิตวิถีชีวิตของผู้คนที่จาเมกาก็ยังวนเวียนอยู่กับการทำไร่กล้วยนี่แหละแล้วก็เป็นแรงงาน Banana Boat Songเป็นเพลงพื้นบ้านจากจาเมกาที่เริ่มร้องกันตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ก็คือประมาณปี1900ต้นๆนะครับมีคำที่น่าสนใจอย่าง Daylight come and me wanna go home เราจะเห็นได้ว่า Daylight come and me wanna go home เป็นการใช้ไวยากรณ์ที่ผิดแต่นั่นก็คือวิธีการพูดของผู้คนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือหนังหามากมายเป็นภาษาพื้นบ้าน want ก็คือ want to ถ้าเป็นคนที่เขารู้ไวยากรณ์เขาจะต้องร้องว่า daylight come and I want to go home หรือ I want to go home ฟ้าสางแล้วฉันอยากกลับบ้านก็คือแรงงานเนี้ยทำงานทั้งคืนจนถึงเช้าประโยคถัดมาที่เขาจะร้องก็คือ come Mr. Tolly man Tolly man me banana นะ Mr. Tollyman ก็คือหัวหน้างานมาตรวจนับจำนวนกล้วย work all night on a drink of rum ทำงานทั้งคืนแล้วก็ดื่มรัมไปด้วยเป็นการทำอย่างต่อเนื่องนะครับ I want to go home ฉันอยากกลับบ้าน come and count this นับสิ่งนี้หน่อยมานับสิ่งนี้หน่อย we work all nightเราทำงานทั้งคืนเป็นรูปประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆคนแต่งเพลง Banana Boat Song คือ Irvin Burgee หรือ Lord Burgess ท่านเป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเชื้อสาย Barbados แต่งเพลงมากกว่า34เพลงให้ Harry Belafonte รวมทั้งเพลง Deo และ Jamaica Farewell ด้วยนะครับเพลงที่2 The Birth of the Blues เป็นเพลงคลาสสิกแนว Jazz Popที่เล่าถึงการกำเนิดของดนตรีบลูส์ในอเมริกา โดยใช้ถ้อยคำเปรียบเปรยถึงการผสมผสานเสียงดนตรีความรู้สึกและจังหวะที่ก่อให้เกิดแนวเพลงใหม่ที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อโลกดนตรีโทนของเพลงนี้จึงมีความสนุกสนานมีจังหวะสวิงและแจ๊สที่สะท้อนความเป็นอเมริกันยุคต้นของศตวรรษที่20บลูส์เป็นรากฐานของดนตรีสมัยใหม่ทั้งแจ๊สร็อกและป๊อปในปัจจุบันนะครับ The Birth of the Blues ประพันธ์โดย Buddy De Silva เป็นคนใส่คำร้องร่วมกับ Lew Brown ส่วนคนที่แต่งทำนองก็คือ Ray Henderson แต่งกันไว้ตั้งแต่นู้นครับ2469เพลงที่3เป็นผลงานการประพันธ์ของคาร์ลอสโจบิมชื่อเดิมของเพลงนี้ก็คือ Girl from Ipanema แต่พอมาให้ท่านผู้หญิงชิลีแบสซี่ร้องก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น The Boy from Ipanema ปิดท้ายกันด้วยเพลง The Bust That Never Comes

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้เราอยู่กับบุคคลพิเศษเดมเชอร์รี่แบสซี่เอพิโซดที่43เดมเชอร์รี่แบสซี่เป็น Living Legendตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันท่านอายุ89ปีแล้วครับก็ไม่รู้ว่ายังร้องเพลงไหวอยู่หรือเปล่าแต่ท่านก็เป็นผู้ชนียบุคคลในวงการดนตรีวงการเพลงที่ถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักท่านเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้หันไปสนใจหรือว่าไปศึกษาช่วงชีวิตของท่านแล้วก็งานของท่านจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันเริ่มต้นกันที่ They Can't Take That Away From Me เป็นบทเพลงคลาสสิกที่สะท้อนความทรงจำและความรักที่ไม่อาจถูกพรากไปแม้ความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงแต่สิ่งเล็กๆที่ประทับใจก็ยังคงตราตรึงตราบชั่วนิรันดร์เพลงนี้เป็นผลงานของจอร์จเกิร์ชวินเป็นคนแต่งทำนองนะครับและไอราเกิร์ชวินเป็นคนใส่คำร้องแต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2480 They can't take that away from me That นั้นคืออะไรก็คือวิธีการยิ้มวิธีการเต้นรำท่าทีของเธอจริตจะก้านกิริยามารยาทแหมมันประทับโครงสร้างของประโยคเนี่ยนะครับ They can't take that away from me ก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า affirmative คือเป็นประโยคที่ยืนยันใครๆก็ไม่สามารถที่จะพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากฉันได้สิ่งเหล่านี้มีอะไร The way you smile The way you dance The way you look เพลงอย่างตอกย้ำซ้ำๆด้วยนะครับโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า repetition no that can't take that away from me ไม่มีทางใครก็ไม่สามารถที่จะพรากความทรงจำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปจากฉันได้ลองจำไปใช้ดูก็ได้นะครับอย่างประโยค I love the way you cook pasta they can't take my memories away from me ไม่มีใครจะพรากความทรงจำดีๆไปจากฉันเพลงที่2 Days of Wine and Roses ผลงานของ Henry Mancini เป็นคนแต่งทำนอง Johnny Mercer เป็นคนแต่งคำร้องเขียนกันเอาไว้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Days of Wine and Roses ออกมาในปีพ.ศ. 2505หรือ1962เพลงเปรียบเปรยชีวิตและความรักเหมือนวันแห่ง Wines และดอกกุหลาบที่งดงามแต่สั้นสื่อถึงความสุขชั่วครั้งชั่วคราวที่จางหายไปเหลือเพียงความทรงจำที่หวานปนเศร้าปิดท้ายที่ The First Time Ever I Saw Your Face

ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้
2: เป็นยักษ์ใหญ่ของจีนจำนวน4บริษัทด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการชักชวนในการเดินทางมาลงทุนในประเทศไทยปรากฏว่านายรัฐมนตรีบอกว่า4บริษัทยักษ์ใหญ่นี้นะฮะมีแผนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมูลค่าถึง70,000 ล้านบาทด้วยกันนะฮะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงด้วยนะฮะอุตสาหกรรมแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลงลึกรายละเอียดกันนะฮะแต่ว่านายรัฐมนตรีก็ปลื้มกับผลสำเร็จของการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้แต่ว่าการเดินทางไปของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังพกนะต้องเรียกว่าพกพาเลยนะคะเพราะว่านำนักธุรกิจของไทยเราเนี่ยนะคะจำนวนมากทีเดียวทั้งบริษัทของไทยที่ไปลงทุนอยู่แล้วที่ประเทศจีนนะแล้วก็บริษัทที่ยังอยู่ในประเทศไทยแล้วมีความสนใจนะทั้งอยากจะไปลงทุนที่จีนแล้วก็เชื้อเชิญนะทางฝั่งจีนเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ต้องติดตามค่ะก็คือทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะหลังจากที่ครั้งนี้เนี่ยมีการไปสำรวจนะคะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็มีการคัดกรองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยประจวบสุงกันคังเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะว่าการตรวจสอบนี่นะก็พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยนะหลังจากที่กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ3ล้านคนคิดเป็น 30% ด้วยกันนะคะของยอดผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลายคนเนี่ยขาดคุณสมบัตินะแต่ว่าคุณสมบัติแบบไหนบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะคะส่วนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นะลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายแล้วนะคะตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด34รายด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
4: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด เพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: การเดินทางของนายกรัฐมนตรีนะคะไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็เริ่มต้นเนี่ยไปที่นครเฉินตูก่อนนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะก็ได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จภายหลังจากที่นำคณะทีมไทยแลนด์ได้หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทนะคะก็พบว่ามีกลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมนะคะการหารือครั้งนี้ได้รับการยืนยันนะคะว่าจะมีแผนในการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมแล้วประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะฮะโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีสูงเช่นอุปกรณ์การรับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center มีเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปนะคะสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะการลงทุนมหาศาลครั้งนี้เนี่ยนะจะส่งผลดีให้กับประเทศไทยเพราะว่าคาดว่าจะเกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มมากขึ้นหลายหมื่นคนนะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะนะคะหรืออัพสกิลเนี่ยนะฮะซึ่งแรงงานไทยจะต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะฮะว่าสาเหตุสำคัญที่นักลงทุนจีนเลือกไทยในระยะยาวครั้งนี้แล้วก็เป็นระดับต้นๆเนี่ยเนื่องจากเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบขนส่งและสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนต่างๆออกไปนอกประเทศนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยรัฐบาลจะให้ความสนับสนุนนะเพราะว่าทางไทยเราก็มีนโยบายที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI นะคะซึ่งจะเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จแบบ one stop service นะฮะเร่งรัดกระบวนการอนุมัติอนุญาตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้นักลงทุนชื่นชมนะฮะในความสะดวกโปร่งใสนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าน้ำร้อนน้ำชาเหมือนในอดีตรวมถึงไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงานให้ยุ่งยากเพราะว่า BOI จะเป็นผู้ประสานงานและขจัดอุปสรรคทั้งหมดเพียงจุดเดียวเท่านั้นส่วนในวันพรุ่งนี้20กรกฎาคมนะคะก็นายกรัฐมนตรีจะเดินทางนะฮะเดินทางไปถึงนครปักกิ่งนะคะแล้วก็ที่นี่เองนี่นะฮะก็จะมีการนำนักธุรกิจนะคะของไทยเรานะฮะจะเปิดโอกาสให้มีการเข้าพบนะคะโดยนักธุรกิจไทยที่เดินทางไปประกอบกิจการในจีนนะคะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารโรงไฟฟ้าธุรกิจบริการหรือว่าเครือโรงแรมต่างๆนะคะก็จะมีการพบปะกับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการหลายสิบรายที่เป็นเจ้าของกิจการในจีนนะแล้วก็ต่างยืนยันว่าสนใจในการดำเนินธุรกิจจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ตอนอยู่เฉินตูนะคะนายกเองเนี่ยยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พ่อพันธุ์แพนด้ายักษ์ด้วยนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีทั้งการอนุรักษ์การวิจัยการเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เคยได้มีโอกาสได้รับลูกแพนด้าเนี่ยมาเลี้ยงในประเทศไทยแล้วก็โอ้โหโด่งดังเป็นอย่างมากทีเดียวนายกรัฐมนตรีมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าด้วยนะแล้วก็รับฟังบรรยายภารกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ชื่นชมความสำเร็จของศูนย์แห่งนี้นะคะที่มีการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนะคะแล้วก็เป เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนด้วยนะฮะจากนั้นเดินทางไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะไปโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะฮะเพราะว่าจะเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายุคสามก๊กเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์นะคะก็ที่นี่เองนะฮะก็ถือว่ามีทั้งศาลเจ้าหลายแห่งด้วยกันทั้งวิหารเล่าปี่วิหารคงเบ้งนะฮะแล้วก็ยังมีศิลาจารึกแล้วก็โบราณวัตถุอันล้ำค่าด้วยนะคะใครมีโอกาสได้ไปเฉิงตูเนี่ยศาลเจ้าสามก๊กก็เป็นจุดหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะคะไปฟังมุมมองของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกันบ้างคุณเอนิตินิติธันประภาสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าภาพรวมของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนด้วยนะคะในกลุ่มยานยนต์รถไฟฟ้า EV และเทคโนโลยีขั้นสูงฉางอัน InnoLife นะคะ eOfto Link แล้วก็เสี่ยวมี่นะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางมานำเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศไทยและจะมีการจ้างงานคนไทยถึง 30,000 คนด้วยกันเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะเรื่องของ SME รายย่อยของไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางประเทศไทยของเรานี่นะเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะถ้ามีตัวเลขของผู้ที่มาลงทุนแล้วก็สิ่งสำคัญคือนะคะเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าถ้าเขามาลงทุนในประเทศเราสิ่งที่เราจะต้องให้เขาเนี่ยนะคะต่อยอดก็คือเรื่องของการอัพสกิลนะคะของแรงงานไทยไม่ใช่ยกโรงงานมาแล้วเอาทั้งคนงานมานะคะแล้วก็ไม่ทำเฉพาะในโรงงานนะมันก็จะไม่ต่อยอดสำหรับคนในประเทศเราด้วยนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะหลังจากที่เปิดโอกาสนะคะให้มีการลงทะเบียนโครงการนี้กันใหม่นะก็ทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคัดกรองตามเกมรอบใหม่นะคะยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้คลังทบทวนสิทธิ์ใหม่แล้วประมาณ 2,760,000 คนนะคะคิดเป็น 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9,310,000 คนนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองและยังไม่ยื่นอุทธรณ์นะคะมีอยู่ประมาณ 6,550,000 คนนะก็ยังสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะตอนนี้มาดูกรณีของผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขนะคะที่ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือขออนุญาตเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนแล้วกันนะฮะเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยนะคะมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าโครงการที่กำหนดไว้มากถึง 1,450,000 คนก็คือจากกรณีที่เขากำหนดว่าคุณจะต้องมีรถยนต์เช่นรถที่ใช้ทำการเกษตรหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าชื่อของคุณเนี่ยไปครอบครองเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดก็เลยทำให้คุณไม่ผ่านเกณฑ์รองลงมาเนี่ยคุณลวรนบอกว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือมีบางคนมีสินเชื่อทุกประเภทหนี้ทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทจำนวน 600,000 ขออภัยใช่แล้วค่ะ 668,000 คนนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่เข้าขายได้รับสิทธิ์จำนวน 577,000 คนนะคะและยังเป็นพวกที่มีรายได้หรือรายจ่ายให้บุคคลอื่นเกิน 100,000 บาทจำนวน 424,000 คนบางคนมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด 261,000 คนและบางคนมีเงินฝากหรือสลากนะคะออมสินหรือออมทรัพย์อะไรแล้วแต่เกิน 100,000 บาท 135,000 คนรวมถึงบางคนมีบัตรเครดิตค่ะ 46,600 600คนคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะพอมาตรวจสอบทบทวนสิทธินะคะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะปรากฏว่ามีการไม่เข้าเงื่อนไขนะคะก็เลยทำให้ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะแต่ว่าถ้าบางคนอยากจะขอยื่นว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยขอมีสิทธิ์สิ่งที่รัฐตัดไปเนี่ยตัวเองไม่ได้เข้าข่ายเลยคุณก็สามารถที่จะไปยื่นนะคะขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ประชาชนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะไปยื่นเรื่องนะว่าเราไม่น่าจะถูกตัดสิทธิ์และไม่น่าจะเข้าข่ายของเงื่อนไขการกำหนดคุณสมบัติเหล่านี้นะคะไปยื่นเรื่องกันได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะวันนี้มีนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเป็นอันตรายต่อประเทศไทยนะคะการอันดับแรกที่คนไทยบอกว่าอันตรายมากๆก็คือการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทานะอันที่สองก็คือการจ้างโนมินีตัวแทนชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลในนามองค์กรหรือบริษัทนะคะข้อที่สามก็คือการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติอันนี้ก็อันตรายมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญค่ะก็คือธุรกิจที่ลงทุนคนต่างชาติเข้ามาผูกขาดควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะคือขายของคนในชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมฮะเดินทางเข้าไปร้านที่บอกว่าเจ้าของเป็นคนจีนเนี่ยแล้วเขาใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะของเฉพาะคนจีนเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการจ้างโนมินีตัวแทนชาวไทยไปเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็อันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยต้องไม่ให้ความร่วมมือนะคะกับชาวต่างชาติเหล่านี้นะคะและบางคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จำนวนมากจนกลายเป็นเกือบจะเป็นชุมชนเป็นเมืองของคนต่างชาติก็เยอะเราเห็นข่าวเกาะพะงันเกาะสมุยใช่ไหมคะแล้วมีอำเภอป่ายแบบนี้เนี่ยคนไทยถือว่าอันตรายมากๆทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าท้ายที่สุดนะคนที่อยู่ในประเทศไทยกระทำความผิดแบบนี้เนี่ยนะคุณมีบทลงโทษทางกฎหมายซึ่งคนไทยบอกอยากให้รุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
16: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
17: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียวโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปทนางคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: วันนี้นะคะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะคะผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่บ้านหมากแข้งจากสนามวรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นนะคะถือเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมนะคะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกลวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรตินะคะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นะคะมีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณรัดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายนะคะรวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด34รายด้วยกันเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด77รายกลับบ้านแล้ว47รายรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาในห้อง ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลรวมแล้ว7รายด้วยกันเคสวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีก1เคสนะคะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากที่พักรักษาตัวมาเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันนะคะส่วนความคืบหน้า ขออภัยค่ะในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนะตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการประสานงานนะคะซึ่งคาดว่าผลการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะมีการสอบปากคำไปทั้งหมด126ปากแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วเราก็คงไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้กลับมาอีกนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปบุกทลายร้านเกมที่ลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงย่านห้วยขวางนะคะแล้วก็ไปพบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีปัสสาวะสีม่วงเนี่ย9คนด้วยกันนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยนะก็มีการพยายามที่จะขยายผลนะคะขบวนการนี้เนี่ยถูกระบุว่าเป็นผับลับอัพยาย่านห้วยขวางนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นเครือข่ายของชนเผ่ารอบขนยานรกจากสามเหลี่ยมทองคำนะเพราะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าคนดูแลร้านที่จับกุมได้เนี่ยเป็นคนอำเภอแม่จันค่ะจังหวัดเชียงราย มีที่ดินอยู่แถวอำเภอแม่สายนะคะแล้วก็ได้รับเบาะแสพอสมควรว่าเป็นคนชนเผ่าทางภาคเหนือซึ่งน่าจะมีเครือข่ายคนรู้จักนะคะยาเสพติดด้วยนะเพราะว่าอาจจะเข้ามาสองทางก็คือทางฝั่งภาคเหนือเองแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็เอายาเนี่ยมาพักอยู่แถวปริมณฑลก่อนที่จะกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองตอนนี้พยายามที่จะขยายผลอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อหานะคะในความผิดฐานครอบครองยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังเปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามขยายผลนะตรวจสอบทั้งข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็เพื่อดูว่ามีการ เส้นทางในการสั่งยาเสพติดมีต้นทางจากใครบ้างเครือข่ายระดับใดบ้างส่วนจะเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าตำรวจในพื้นที่ที่มีการปล่อยปะละเลยให้ลักลอบเปิดร้านหรือว่าจำหน่ายยาเสพติดหรือไม่นี่นะฮะก็กำลังตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอย่างเต็มที่ทีเดียวซึ่งตำรวจเองเนี่ยนะก็พยายามขยายผลสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้คือปล่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำโดยลำพังไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการที่มีคนร้ายเนี่ยไปเผาแล้วก็ยิงตู้คอมไบเนอร์นะซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์บริเวณอำเภอระแงะนะคะแล้วก็อำเภอเจาะไอร้องนะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2ทุ่มเมื่อคืนวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้กล้องวงจรปิดเนี่ยเสียหายไปหลายตัวด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามขยายผลนะแล้วก็ใช้ชุดสุนัขสงครามดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบว่าคนร้ายที่เผาแล้วก็ยิงตู้คอมไบเนอร์นี้นะหลบหนีไปเส้นทางไหนแล้วก็พยายามที่จะขยายผลว่าเกี่ยวข้องนะคะกับแนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หรือไม่อย่างไรแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมที่ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นะคะอ่ะมาส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่กันบ้างนะคะเด็กสาวชาวภูเก็ตนะคะที่ไปแข่งบนเวทีอเมริกาก็อตทาเรนต์นะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสดังไปทั่วโลกนะหลังจากที่น้องเนเน่นี่นะไปปล่อยพลังล็อกเพลงซัมบี้นะคะจนยอดวิวเนี่ยรวมกันถล่มทลายหลายล้านคนด้วยกันที่เข้าไปดูนะคะตอนนี้น้องเนเน่ในบินไปที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เพื่อไปแข่งขันในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะที่จะมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนด้วยกันจะเป็นการแข่งแบบไลฟ์โชว์ก็คือรายการสดสัปดาห์ละ11คนหลังจาก4สัปดาห์นี้นะคะจะเริ่ม18 19 25 26 1กับ2กันยาแล้วก็8กับ9กันยาแต่เขาไม่บอกนะว่าเนเน่เนี่ยจะได้แข่งนะในวันไหนด้วยกันนะคะเราไม่สามารถรู้เลยนะน้องเนเน่เนี่ยจะเข้าขึ้นโชว์ในวันไหนหรือสัปดาห์ไหนทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าน้องเนเน่ก็จะได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้าเกิดมีการโชว์ขึ้นมาเนี่ยคนไทยทั้งประเทศหรือคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นฝีไม้ฝีมือของน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราส่งกำลังใจนะคะไปให้กับน้องเนเน่เด็กสาวชาวภูเก็ตนะคะไปปล่อยพลังล็อกกันที่นั่นนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุได้99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฐกรมมนุตีอัฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีก่อนจะย้ายกลับมายังกรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดรุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีโดยประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรม President หรือโรงแรม Intercontinental Bangkok รวมทั้งเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์3วาระตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรธิดารวม4คนจากนั้นเวลา 17:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นบุตรของพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหลังจากเกษียณอายุเข้าไปช่วยงานในมูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่ขอรับเงินตอบแทนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการถวายงานหลายวาระโอกาสด้วยความจงรักภักดีโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเต็มความสามารถเป็นส่วนให้เกิดความสำเร็จในหลายโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาได้แก่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นต้นด้านครอบครัวสมรสกับคุณขจรเดชแสงสุพรรณโดยได้ทำหน้าที่บ่มเพาะดูแลบุตรทั้งสองคนจนประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและการทำงานนางนลินีถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปีเศษพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904โอกาสนี้ประธานในพิธีชมการแสดงผลสำเร็จของนักเรียนประกอบด้วยการแสดงชุดที่1การบรรเลงวงมหาดุริยางค์เพลงโหมโรงจอมสุรางการแสดงชุดที่2รำถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยวงมหาดุริยางค์และขับร้องหมู่และการแสดงชุดที่3การแสดงละครพันทางเรื่องพระหล่อตอนปู่เจ้าเรียกไก่ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.คณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบูรณะสิริมัตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดป่ายวนพึ่งและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบุรพาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกษรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนฤทธิ์เรื่องสุคนและคณะข้อมูลบริษัทดูราเฟล็กซ์ดีจำกัดและบริษัท J&T Preserve Foods จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดบ้านคล้องน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามและวัดบัวขาวรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้สำนักพระราชวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยจัดให้ผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงเพียงครั้งเดียวสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้อย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัช

รราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่น 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิโครงการหลวงสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริคือการสร้างความมั่นคงและทุกความสำเร็จของประชาชนคือผลแห่งพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนชนกาธิเบศรดำริศูนย์กลางแห่งการวิจัยและนวัตกรรมติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: มูลนิธิโครงการหลวงคือรากฐานแห่งการพัฒนาบนพื้นที่สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก็คือหัวใจของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญคือสถานที่ที่ได้ร่วมการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นต้นทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีกินดีให้กับปวงสกนิกรชาวไทยและเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับนานาประเทศท่ามกลางขุนเขาทางภาคเหนือมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์วิจัยทางการเกษตรหากจะเป็นศูนย์รวมของพระราชปณิธานความรู้และนวัตกรรมที่หล่อหลอมจากประสบการณ์การทำงานบนพื้นที่สูงมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษที่นี่คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางของการวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรหัวใจสำคัญของการสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า104ไร่สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริมากว่า6ทศวรรษเพื่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกมาอย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินนี้ไว้จากพระราชดำริอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงเปลี่ยนผืนดินซึ่งเคยเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นให้กลายเป็นแหล่งผลิตพืชเมืองหนาวที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานนั้นอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมรองรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารในอนาคตศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจึงทำหน้าที่เป็นสมองของมูลนิธิโครงการหลวงทุกองค์ความรู้เริ่มต้นจากคำถามของเกษตรกรทุกงานวิจัยเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่สูงและทุกนวัตกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองหนาวการศึกษาด้านดินน้ำและระบบนิเวศการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปโลกกำลังเผชิญความผันผวนของสภาพภูมิอากาศฤดูการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติลดลงการผลิตอาหารต้องเผชิญความท้าทายมากกว่าที่เคยศูนย์แห่งนี้จึงมุ่งพัฒนางานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์อนาคตสร้างระบบการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศลดการใช้สารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยในระยะยาวเพราะการวิจัยทุกชิ้นไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยคุณค่าของงานวิจัยจึงไม่ได้สิ้นสุดอยู่ภายในห้องปฏิบัติการแต่จะสมบูรณ์เมื่อองค์ความรู้ถูกส่งต่อสู่ประชาชนมูลนิธิโครงการหลวงจึงพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจร ผ่านแปลงสาธิตการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายนักส่งเสริมการเกษตรรวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมากกว่า50ปีที่ผ่านมาองค์ความรู้ที่สั่งสมจากมูลนิธิโครงการหลวงได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นไม่อาจใช้เพียงมาตรฐานทางด้านกฎหมายแต่ต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสและสร้างความหวังให้แก่ผู้คนเมื่อประชาชนมีทางเลือกที่มั่นคงพื้นป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้รูปแบบของการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงไม่ได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากพื้นที่สูงของประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมชีวิตทดแทนการปลูกพืชเสพติดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนี่คือแบบอย่างของการพัฒนาที่เริ่มต้นจากความเข้าใจมนุษย์และเติบโตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการดูแลธรรมชาติอย่างสมดุล
1: และที่ต้องการองค์ท่านให้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงโดยองค์ท่านมุ่งเน้นให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรมีศักยภาพชั้นนำในระดับภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากนานาชาตินี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานในเรื่องนี้มา
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาฑิเบศรดำริจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งการค้นคว้าวิจัยแต่นี่คือศูนย์กลางของการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระบรมราโชบายของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นโอกาสเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นคุณภาพชีวิตเปลี่ยนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและเปลี่ยนบทเรียนแห่งความสำเร็จของประเทศไทยให้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนของนานาประเทศภายใต้พระราชปณิธานแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีกินดีและความยั่งยืนส่งต่อจากคนรุ่นนี้สู่คนรุ่นต่อไปอย่างมั่นคง
2: และนี่คือชื่อเสียงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
3: ชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะซ่าซ่าซ่าซ่าว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
1: คำว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยก็จักฟรีโอ้ยชอบชอบชอบชอบ
0: แม่นี่งกจริงๆดีดีดีไล่ไอ้นงล่ะ
1: นงล่ะครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
0: ่ะแล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
1: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านว่าเลยนะจะได้ขายเลยขายเลย
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: ทุกทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับวัดธาตุทองออกแถลงการณ์กรณีพบหีบศพระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารลิมปาภรณ์เป็นของคุณย่าทวดฟุ้งลิมปาภรณ์ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างพระวิหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: จากกรณีพบลงศพไม้เก่าแก่สีแดงอยู่ภายใต้พระวิหารลิมปาภรณ์อายุประมาณ155ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้วัดธาตุทองได้ออกแถลงการเรื่องกรณีพบหีบศพระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารลิมปาภรณ์โดยสรุปได้ว่าวิหารดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514โดยครอบครัวลิมปาภรณ์ต่อมาในปี2568กรรมการวัดหารือถึงการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารซึ่งมีสภาพทรุดโทรมโดยเสริมฐานรากใหม่ดีดยกโครงสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน2569ระหว่างการขุดค้นใต้วิหารพบปลอกคอนกรีตเสริมเหล็กบรรจุหีบศพที่มีโครงกระดูกอยู่วัดจึงประสานกับทายาทผู้สร้างวิหารเพื่อสอบถามข้อมูลและได้ความว่าเป็นคุณย่าทวดของตระกูลคือคุณย่าทวดฟุ้งเสียชีวิตเมื่อปี2494และได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ใต้วิหารนี้ในเวลาต่อมาสอดคล้องกับผลการตรวจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นิติเวชและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าเป็นโครงกระดูกเพศหญิงวัดจึงประสานกับทายาทผู้สร้างวิหารกับสน.คลองตันในการขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวขณะนี้ทายาทผู้สร้างวิหารประสานขอติดต่อรับโครงกระดูกคุณย่าทวดฟุ้งเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลณวัดธาตุทองจากนั้นวัดจะหารือกับตัวแทนทายาทเพื่อดำเนินการฌาปนกิจและนำอัฐิมาบรรจุไว้ณวิหารลิมปาภรณ์เช่นเดิมปิดท้ายที่ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 150,000 เม็ดและฟินดิบคุณชัชวาลหวังที่ยองรายงานครับ
11: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3206กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองได้ลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเดินเท้าแบกเป้กระสอบฟางข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีจนกระทั่งเช้าวันนี้หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่กลางป่าจำนวน2เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ 150,000 เม็ดฟินดิบ17กิโลกรัมเศษและอาวุธปืนยาว1กระบอกแต่ไม่พบศพผู้เสียชีวิตจึงดำเนินการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ทางกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดรายวันโดยเมื่อวันก่อนเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงดาวยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: อ
12: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส
14: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปาก

0: ช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรานะมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ของพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดไปหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภุยใหญ่อ้วนสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนบอกก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือลูแม่นายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
0: ดแม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนให้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแต
3: ่ยัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวผู้พ้นโทษทำผิดซ้ำคาดเคลื่อนความจริงเพราะมีแค่ 17.5% ไม่ใช่ 80% สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีกระแสข่าวระบุว่าผู้บุญโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง180นั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันว่าข้อมูลสถิติที่มีการระบุว่าผู้บุญโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง180นั้นมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมากเนื่องจากตัวเลขสถิติตามมาตรฐานสากลที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดเก็บระบุข้อมูลในปี2568ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษเฉลี่ยจริงอยู่ที่เพียงร้อยละ 17.50 เท่านั้นด้วยปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้พลิกโฉมและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้ทันสมัยแตกต่างจากในอดีตที่เน้นเพียงการคุมขังโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านมาตรการทางการศึกษาและการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสสถานพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้พ้นโทษที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนกลับคืนสู่ชุมชนโดยมีการจัดหางานและฝึกทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจริงเพื่อสร้างเกราะป้องกันและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทางด้านร่างกายและจิตใจให้พวกเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองปิดท้ายที่อัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค2เตรียมส่งฟ้องตำรวจสภ.อรัญญประเทศ7นายคดีคลุมถุงดำบังคับลุงเปี๊ยกรับสารภาพฆ่าป้าบัวผันฐานความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายนับเป็นคดีแรกที่ตำรวจถูกนำขึ้นสู่ศาลตามกฎหมายฉบับนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2จังหวัดระยองนัดตำรวจสภ.อรัญญประเทศ7นายในวันที่22กรกฎาคมนี้เพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จากกรณีถูกกล่าวหาว่าคุมถุงดำปรับอุณหภูมิห้องสอบสวนให้เย็นขึ้นและบังคับให้นายปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปี๊ยกรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนางบัวผันตันสุหรือป้าบัวผันโดยถูกแจ้งข้อหากระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา6และกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา7ของพ.ร.บ.อุ้มหายเดิมคดีนี้ผู้ต้องหารวม8นายแต่ภายหลังอัยการและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้กับการสภ.อรัญญประเทศจึงเหลือผู้ต้องหาที่ถูกส่งฟ้อง7นายหลังเดียไซส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้อัยการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567ก่อนอัยการใช้เวลาพิจารณาสำนวนกว่า1ปีจึงมีคำสั่งนัดส่งฟ้องต่อศาลทั้งนี้คดีลุงเปี๊ยกถือเป็นคดีแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกนำขึ้นสู่ศาลในความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือพ.ร.บ.อุ้มหายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: แม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะน้องปุ้นนะ
1: โอ้ยงูแล้วนะป้าป้า
0: เออนั่น
1: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้า
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
1: แล้วอึ่งแล้วป้าป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
1: แล้วไก่แล้วป้าปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้า
0: ป้าพอดึงนะมันรับมานอนอืมบุญจิ

0: แม่มันแม่มันหลับหรือยังฮะอัจลึกเอ้ย
1: น้อลูกมันหลับตื่นนะ
0: หลับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะลูก
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเหตุละป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เต๊กะเต๊กะเต๊กะป้อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไม่พอตัวอีน้อยเนอะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบอกผู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้บ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: จะสูงหยุดมา
1: พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้ครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่จะมาถึงนี้และก็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมหน่วยงานนะครับตั้งแต่รัฐบาลองค์กรหน่วยงานก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนก็ได้พร้อมเพรียงกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับในโอกาสอันสำคัญนี้แล้วก็วันนี้แล้วนะครับสำหรับโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีซึ่งกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีก็เปิดโอกาสนะครับให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารและก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะมาถึงนี้สำหรับกิจกรรมโครงการนี้นะครับก็วันนี้นะครับ20กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยส่วนกลางนะครับจัดขึ้นณโดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับเขตดินแดงกรุงเทพโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีขณะที่ในส่วนภูมิภาคนะครับก็จัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกแล้วก็ศูนย์แล้วก็หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งทั่วประเทศเลยนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปนะครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีนะครับก็มาร่วมเป็นผู้ให้นะครับสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังนะครับให้กับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศเลยก็ยกตัวอย่างสถานที่นะครับอย่างเช่นในส่วนของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ก็จัดที่โดมอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ค่ายมหาวิทยาลัยลงกรณราชวัลลบอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็ท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปนะครับก็สามารถที่จะติดตามชมการจัดกิจกรรมได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ท่านใดที่สะดวกนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เวลาก็เชิญชวนนะครับมาร่วมพลังแสดงพลังนะครับของการให้ครั้งยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งก็ทุกเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นตรงกับวันที่20กรกฎาคมนะครับในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเหตุการณ์แรกนะครับย้อนไปเมื่อวันที่20กรกฎาคม2512ว่ากันว่าเป็นวันแห่งพระจันทร์นะครับก็คือมูนเดย์เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรำลึกนะถึงวันที่ยานอวกาศอพอลโล11นะครับขององค์การนาซานะครับสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะลงจอดบนผิวของดวงจันทร์ได้สำเร็จแล้วก็ประทับรอยเท้าแรกนะครับบนดวงจันทร์ของนิวอาร์มสตรองอันเป็นที่มาของประโยคอมตะนะครับที่บอกว่านี่เป็นเพียงก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นย่างก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติก่อนหน้านั้นนะครับวันที่16กรกฎาคมในปีเดียวกันยานอพอลโล11ได้ถูกส่งขึ้นอวกาศที่แหลมคานาเวอรัลนะครับแหลมที่อยู่ในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้เวลาเดินทางออกจากโลกไปยังดวงจันทร์นะครับเพียง4วันเท่านั้นทั้งนี้นะครับสำหรับอพอลโล11นะครับถือว่าเป็นยานอวกาศลำแรกที่ลงจอดบนผิวของดวงจันทร์สำเร็จขององค์การนาซาอพอลโล11นี้นะครับก็ถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับโดยจรวดSaturn 5นะครับที่ฐานยิงจรวดที่แหลมเคนเนดีนะรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2512ก็อีก3วันนะครับก็เดินทางรวมแล้วก็เป็น4วันแล้วก็สามารถที่จะลงจอดบริเวณทะเลของความเงียบสงบได้สำเร็จลูกเรือในยานอวกาศนะครับก็ประกอบด้วยนิวอาร์มสตรองนะครับเป็นผู้บังคับการเอ็ดวินอันดรินนะครับแล้วก็ไมเคิลคอลลินนะครับซึ่งทั้งสองนี่ได้ติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวกระจกเลเซอร์เครื่องวัดลมสุริยะแล้วก็เก็บตัวอย่างหินแล้วก็ดินนะครับนำกลับมาโลกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ20กรกฎาคม2512เช่นเดียวกันคณะปฏิบัติการฝนหลวงเริ่มบินนะครับปฏิบัติการทดลองฝนเทียมกับเมฆฝนบนฟ้าเป็นครั้งแรกนะครับบริเวณท้องฟ้าเหนืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากพระราชบันทึกนะครับ The Rain Making Story นะครับพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ได้ก่อให้เกิดความกระจ่างชัดนะครับถึงที่มาและจุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงซึ่งสรุปพระราชบันทึกดังกล่าวได้นะครับว่าระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายน2498ทรงเยี่ยมเยียน15จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาหนึ่งนะครับที่ยังคงดำรงอยู่ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคมีชื่อเสียงว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งขณะนั้นนะครับทรงแหงนขึ้นดูท้องฟ้าแล้วก็พบว่ามีเมฆจำนวนมากแต่เมฆเหล่านั้นถูกพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปวิธี

ขัดแย้งได้อย่างฉับพลันณขณะนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือพระปัญญาอัญชาญฉลาดแล้วก็เป็นสิ่งเรียกว่าเป็นความเลิศนะครับที่สามารถที่จะคิดค้นวิธีการไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งน้ำท่วมฝนแล้งได้ในขณะเดียวกันเป็นวิธีการแล้วก็หลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งจากฟ้าแล้วก็บนดินได้อย่างครบถ้วนทั้งยังทันสมัยนะครับที่จะนำมาเป็นหลักการหรือว่าต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำบนผิวพื้นโลกได้ทุกยุคทุกสมัยทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตต่อมานะครับ20กรกฎาคม2532เป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่เสด็จทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีโดยเรื่องราวนะครับและก็ความเป็นมาของพระนครคีรีนะครับเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502ซึ่งประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งตำหนักและก็อาคารต่างๆซึ่งสร้างด้วยไม้อิฐและก็ปูนเมื่อปีพุทธศักราช2526นะครับภายหลังที่พระราชวังสร้างเสร็จแล้ว24ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้บูรณะพระนครคีรีทั่วทั้งบริเวณด้วยทรงมีพระราชประสงค์นะครับที่จะใช้เป็นที่ประทับแปลพระราชฐานพักผ่อนพระริยาบทและก็ใช้ในการรับรองพระราชอาคารคันตุกะนับว่าเป็นการซ่อมแซมบูรณะครั้งแรกนะครับของพระราชวังแห่งนี้ต่อมานะครับหลังจากปลายปีพุทธศักราช2526ก็ไม่พบหลักฐานการบูรณะอีกเลยเพียงแต่ว่ามีการตกแต่งและก็ดัดแปลงพื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือที่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์เพื่อรับรองพระราชกาลตุกะเมื่อต้นปีพุทธศักราช2553นะครับหลังจากนั้นนะครับพระนครคีรีก็ร้างไปเลยนะครับไม่มีเจ้านายเสด็จมาประทับอีกนะครับจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2496นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรได้เห็นถึงความรกร้างนะครับขาดการดูแลหมู่พระที่นั่งและก็อาคารต่างๆก็ล้วนชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับสีหมองมัวนะครับมีคราบราและก็ตะไคร่น้ำขึ้นทั่วไปนะครับอาคารบางหลังเหลือเพียงเสาหรือว่าผนังหลังคารั่วนะครับพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำรินะครับให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระนครคีรีขึ้นให้คงสภาพกรมศิลปากรนะครับได้ดำเนินการสำรวจและก็ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2478กำหนดเขตโบราณสถานไว้ทั้งภูเขานะครับรวม3ยอดเขาแล้วก็กั้นเขตบริเวณโดยรอบพระนครคีรีออกไปจากตีนเขาก็อีก20เมตรแล้วก็ในคราวนั้นนะครับกรมศิลปากรก็ได้รับงบประมาณในการดำเนินการบูรณะพระที่นั่งแล้วก็อาคารบางส่วนซึ่งนับเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ของพระนครคีรีเป็นครั้งที่2ต่อจากนั้นนะครับทางกรมศิลปากรนะครับก็ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีเมื่อเดือนสิงหาคม2522แล้วก็ได้ดำเนินการบูรณะนะครับเมื่อปี2524ถึง2530ซึ่งนับเป็นการบูรณะครั้งที่3ก็ได้จัดทำแผนนะครับชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีซึ่งในครั้งนั้นนะครับมีหลักฐานบอกว่ากรมศิลปากรนะครับร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีข้าราชการคณะสงฆ์และก็ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการตำปูนสำหรับบูรณะพระธาตุจอมเพชรกว่า2493คน
ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความจงรักภักดี

แล้วก็เฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับต่อมานะครับในเรื่องของวันที่20กรกฎาคม2532สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดานะครับพระองค์ท่านเสด็จทรงร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษาทั่วประเทศรอบคัดเลือกรอบ2นะครับในฐานะที่เป็นผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนราชินีณห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติซึ่งในการประกวดในครั้งนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1และก็ด้วยพระปรีชาสามารถนะครับก็ทรงชนะเลิศนะครับเป็นอันดับ1เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่20กรกฎาคม2500ทุกปีนะครับของพ.ศ.นะครับทุกวันที่20กรกฎาคมในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับ

ครับกลับมาช่วงนี้ครับช่วงท้ายของรายการนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องรัฐบาลนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับภายใต้ชื่องานนะครับก็คือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยจะมีกำหนดจัดนะครับในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนะครับณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมทั้งหมด12กิจกรรมหลักด้วยกันนะครับมีทั้งกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับจะมาเล่าในวันต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาอีกแล้วครับสำหรับรายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้ค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินการลาไปก่อนนะครับขอให้บุญผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแมกไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ท้อไม่ทราบหรือยักคุณอายว่าโทษเหลือประมาณ
1: โอ้คุณพี่ไม่พูดไม่จาดีคะ
0: โอ้บอกว่าหยุดนะแม่เดี๋ยวก็จะตบให้หน้าตาหัน
1: อ้าวก็บอกมาสิว่าเรามีผิดอะไรกันยังขอแก้ไขได้ทัน
0: กันเท่ากับมีอยู่
1: ล่ะมันจะได้คุณพี่หาเป็นอะไรไม่มัดไม่ด่าง
0: นี่ฉันบอกกับเธอตรงๆนะว่าทุกวันเนี่ยฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอเลย
1: อ้าวก็ไม่เลือกอะไรฉันก็บอกให้รู้นี
0: ่อ๋อก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอ่ะยังจะไม่รู้อีกนี่

0: ยิ่งแก่สิเธอควรจะรู้ว่าเธอทำอะไรให้ได้ดี
1: ฮะเรื่องอะไรให้ก็บอกสิคะ
0: เมื่อเย็นวานเธอแกงอะไรในหม้อ
1: หม

0: บอย่างโนเคสาเกนั่นแหละพวกเดียวกัน
1: สาเกไม่ชอบแล้วมาทานแล้วครับคุณพี
0: ่อ๋อเธอทานคนเดียวก็พอแล้วยายแก

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะเรามักพูดกันเสมอว่าเด็กสมัยนี้ขาดสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แต่เราเคยฉุดคิดกันบ้างหรือเปล่าคะว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัมมาคารวะนั้นคืออะไรคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคารวะคือเคารพสัมมาคารวะคือความเคารพที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงกิริยาอาการนอบน้อมกราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่แปลว่ามีปัญญามากจนกระทั่งเล็งเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนคนที่มีคารวะคือคนที่มองเห็นคุณธรรมความดีที่มีอยู่จริงในตัวของผู้อื่นแม้นเขาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามแล้วปฏิบัติตัวเองต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้องค่อยๆถ่ายทอดเอาความดีเหล่านั้นมาใส่ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีผู้ที่มีสัมมาคารวะหรือมีความเคารพในคุณธรรมย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวสีทองที่โน้มตัวลงต่ำสู่แผ่นดินมีพลังหนักแน่นแต่อ่อนโยนค่ะใครก็ตามที่มองไม่เห็นความดีของพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานย่อมได้ชื่อว่ามีใจบอดถึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คงไม่มีสิทธิ์เห็นธรรมได้ลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถมองเห็นถึงความดีที่มีอยู่ในตัวผู้อื่นแล้วหรือยังถ้าเราทำได้ก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวลาคุณผู้ฟังด้วยบทกวีที่มีความหมายจับใจว่าหากไม่ได้ทำความดีในแดนดินจะทวินถึงสวรรค์นั้นอย่าหมายสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะฉะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
2: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ียนหมดเงินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปลี่ยนเดี๋ยวดูสิดูเด็กกระเจียนจะรอก
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสีย

0: จะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้าง ขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 0815057982 0815057982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้นจะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นๆผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าเรื่องในอดีตที่ท่านได้พบมาให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านนั่งรถไฟไปธุระบางอย่างที่จังหวัดใกล้ๆชายแดนช่วงนั้นท่านได้พบกับพลทหารปลดประจำการคนหนึ่งเขาเป็นทหารเกณฑ์ค่ะฝึกครบ2ปีแล้วก็จะได้รับใบปลดประจำการกลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมอดีตทหารเกณฑ์คนนี้มีร่างกายที่กำยำล่ำสันเพราะว่าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่แววตาสองข้างของเขาทั้งซื่อและเศร้าเห็นได้ชัดเจนมากคุณลุงท่านนี้จึงชวนเขาคุยและได้ซักถามเรื่องราวต่างๆกระทั่งได้ฟังเรื่องที่ทำให้ท่านฝังใจจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องโดยย่อที่เรานำมาเล่าต่อในวันนี้ก็มีว่าอดีตทหารเกณฑ์คนนี้เป็นชาวนามีที่นาอยู่10ไร่มีแม่ตาบอดที่เขาต้องหาเลี้ยงและดูแลปรนิบัติอยู่1คนเมื่อเขาอายุ18ปีพ่อของเขาถูกงูเห่ากัดตายส่วนแม่ตาบอดทั้งสองข้างเพราะว่าถูกพิษงูเห่าพ่นใส่ตาเขาเลี้ยงแม่มาเพียงลำพังกระทั่งอายุครบเกณฑ์คัดเลือกก็ปรากฏว่าเขาติดทหารเกณฑ์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงเขาจึงนำแม่ไปฝากอาศัยอยู่กระต๊อบท้ายวัดของหลวงตาซึ่งท่านก็เมตตามากเพราะว่าสมัยแม่ยังตาดีพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่เคยมาช่วยท่านซ่อมกุฏิซ่อมรั้ววัดตัดกิ่งไม้ถางหญ้าและนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านบ่อยๆพระหลวงตาสอนเขาก่อนที่เขาจะกราบลาเข้าเมืองไปประจำการว่าทหารจำเป็นต้องไปฝึกไปออกรบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียที่พึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก็ต้องยอมผู้อยู่เบื้องหลังใครช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปทุกเพราะต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเป็นธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอคุณผู้ฟังคะพอดีว่าวันนี้เวลาของเราหมดก่อนนะคะขอยกยอดไปพูดเรื่องพระเวสสันดรต่อในตอนต่อไปสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้นะสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัว

0: คือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่แปะทอดกระถิ่นไหม
1: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันมันแพง
0: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกระถิ่นก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
1: มาเป็นสรุปมึงชุดเดียวว่าไม่รู้นี่นะ
2: เจ๊กุลาบ่ะบนไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
0: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกระถิ่นนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
3: เออสวัสดีทุกคนนายใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
1: ว่าล่ะว่าทานตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
0: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
3: พอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
1: โอ้โหมีด้วยเหรออ่ะผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
0: นั่นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
3: ขอให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
2: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปริ่มๆ
1: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออาผู้ยาย
3: จริงสิแปะ
1: อานองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่รังวะเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้อยากให้โอกาสคงเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
2: ได้เลยแปะ
3: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธุ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูท่าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูท่าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุล ที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงแรงงานสั่งบูรณาการตรวจเข้มปราบแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่พัทยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์พิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งบูรณาการตรวจเข้มปราบแรงงานผิดกฎหมายถนนวอล์กอินสตรีทพัทยาพบบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต11รายคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: นายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตรรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำกำลังบูรณาการร่วมกับเรืออากาศตรีกิตติคมคงสมโภชผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่2กรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจเอกเอกเรนสิกขากูลผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2พร้อมด้วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสถานบริการที่ให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักจากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานภายในสถานประกอบการจำนวน81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนสัญชาติอินเดีย23คนสัญชาติอุซเบกิสถาน4คนและสัญชาติปากีสถาน1คนพบเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานตามกฎหมายปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเผยภาพเหยี่ยวเล็กตะโพกขาวนกล่าเหยื่อหายากสะท้อนความสำเร็จในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าเต็งรังไปติดตามค่ะ
9: Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุข้อความฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเปิดเผยภาพถ่ายชุดสำคัญของเหยี่ยวเล็กตะโพกขาวนกล่าเหยื่อประจำถิ่นขนาดเล็กที่มีความสวยงามและหาชมได้ยากยิ่งในธรรมชาติจากการค้นพบและการคงอยู่ของเหยี่ยวชนิดนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงถือเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศป่าเต็งรังของไทยที่ยังไม่ถูกรบกวนสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงได้จัดสถานภาพให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ส่วนประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับประเทศเนื่องจากสูญเสียถิ่นอาศัยจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเกิดไฟป่าจนปัจจุบันสามารถพบเห็นพวกมันได้เพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรามักจะได้ยินเรื่องพายุเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมทำให้รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆจะมาจากดาวเทียมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากน้ำท่วมดาวเทียมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องพายุฝนดาวเทียมเกิดจากการรวมคำว่าดาวกับเทียมดาวเทียมคือสิ่งที่ส่งขึ้นไปในอวกาศให้วิ่งรอบโลกมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำรวจภาวะอยู่ภายในเด็กๆได้รู้จักกับดาวเทียมแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าดาวเทียมแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไป

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
0: จะบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแหมพูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
2: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกล่ะเนี่ย
0: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
3: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชัดเจน
0: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามาเลย
2: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
3: อย่างเงี้ยก็รักความรู้ไป
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ